0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทั้งมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวานี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภาคใต้ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Food เปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนแล้วกว่า90%จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CISลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1,100,000ตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณ 20-30% ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองและฝนทิ้งช่วงระหว่างวันที่7ถึงวันที่31สิงหาคม2569เพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
10: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าช่วงระหว่างนี้ถึงวันที่12สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60-80ของพื้นที่และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ช่วงวันที่13-20สิงหาคมฝนจะกระจายตัวไม่สม่ำเสมอเสี่ยงเกิดฝนทิ้งช่วงและช่วงวันที่21-31สิงหาคมคาดว่าจะมีฝนสลับช่วงแห้งซึ่งต้องเฝ้าระวังและรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เพียงพอสำหรับพื้นที่ ที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งได้แก่อำเภอหล่มเก่าหล่มสักเขาค้อน้ำหนาวเมืองเพชรบูรณ์และวังโป่งส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนทิ้งช่วงได้แก่วิเชียรบุรีบึงสามพันชนแดนสีเทพและหนองไผ่ทั้งนี้ชลประทานเพชรบูรณ์เตรียมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบอาคารชลประทานกักเก็บและบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่พร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อรับมือทั้งอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอย่างทันท่วงทีพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการและใช้น้ำอย่างประหยัดเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569โดยถอดบทเรียนพื้นที่เสี่ยงพร้อมวาง4มาตรการหลักลดความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุ
11: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่1เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอลำดวนอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอแม่นางอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.9 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 65% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: แอนกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออร์คิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
2: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: เอ้าเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
4: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
3: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
5: ้อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
6: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองคอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะ10บริการ10นาทีโดยประมาณไปจนถึง11นาฬิกากับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะกับการแนะนำงานเพลงทักทายกันส่งกำลังใจถึงกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์0432367 26ค่ะและทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองซึ่งกำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะทักทายกันกับงานเพลงของคุณทีเร็กค่ะจำบอกเป็นนะคะกับวันจันทร์นี้สัปดาห์แรกวันทำงานสัปดาห์แรกนั่นเองกับ10บริการ19นาทีอยู่เป็นเพื่อนกันมีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันค่ะเช้านี้กับขอนแก่นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแต่ละพื้นที่บรรยากาศอากาศเป็นยังไงกันบ้างสื่อสารถึงกันได้นะคะกับวันนี้นอกจากจะมีงานเพลงเพราะๆนำมาฝากเช่นเคยแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะกับเรื่องราวการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นข่าวคราวจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะกำหนดวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนที่จะจัดทำร่างผังเมืองรวมครั้งที่1ในวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ค่ะที่โรงแรมอินพาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งงานนี้ค่ะเริ่มการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มที่1ในวันที่19สิงหาคม2569ค่ะเวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.โดยกลุ่มที่1 นี้ค่ะประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนกลุ่มที่2นะคะมีขึ้นในวันที่19สิงหาคม2569ในช่วงบ่ายค่ะประกอบไปด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านลานเทศบาลตำบลแคนเหนืออบต.หินตั้งอบต.หนองน้ำใสและอบต.ป่าปอค่ะและกลุ่มที่3ค่ะวันที่20สิงหาคม2569ในช่วงเช้าซึ่งกลุ่มที่3นี้ค่ะประกอบด้วยผู้แทนและประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เทศบาลตำบลในเมืองอบต.ภูเหล็กอบต.บ้านไผ่อบต.หัวหนองและอบต.เมืองเฟียค่ะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นหมายเลขโทรศัพท์043-246-691หรือบริษัทมหานครคอนซัลแทนต์จำกัดหมายเลขโทรศัพท์02-955-5440-43ค่ะหรือติดตามข่าวสารในเรื่องของการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่ได้ที่ Facebook Fanpage ผังเมืองรวมเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเชิญมาร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเมืองบ้านไผ่กันค่ะกับวันที่19ถึง20สิงหาคม2569ที่โรงแรมอินพาวาอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะกับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับรายการเลาะเมืองคอนเรื่องราวที่สนใจในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีอะไรกันบ้างช่วงต่อไปเราจะมาติดตามกันเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงนี้กันบ้างดีกว่ากับงานเพลงนี้ค่ะแคนหางนางฟ้าค่ะ

คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบจิตของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะ

คุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองคอนกับวันจันทร์นะคะที่10สิงหาคม2569 10:39 นอยู่เป็นเพื่อนกันกับเดย่าตรงนี้ค่ะสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะทักทายกันกับคุณผู้ชมทางบ้านทางออนไลน์ทางเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณคุณปีนะคะคุณปีคุณปริญญาภูมิศรีคุณปริญญาภูมิศรีและคุณปีนะคะทักทายกันมาทาง Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะและคุณผู้ฟังทางบ้านที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาค่ะกับเสียงครวญจากเกาหลีที่เปิดไปสักครู่นี้นะคะจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองฝากบอกว่ามอบให้กับดร.วิวดร.ธีรพงศ์ดร.สมยงคุณจุ๋มอมรรัตน์นะคะหนุ่มบ้านไผ่ผจญคนนอนทุ่งนะคะนักต่อสู้ท่าพระนั่นเองทักทายกันกับหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองค่ะและนกเขาเทือนจากคุณฟังที่อุบลรัตน์จะจัดให้ในครั้งถัดไปในวันนี้นะคะแล้วก็มีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังจากสาวอำเภอเมืองขอนแก่นแนะนำกันเข้ามานั่นเองค่ะขอบคุณทุกท่านคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก่อนที่จะไปถึงงานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวกับเรื่องราวที่น่าสนใจว่ากันด้วยเรื่องราวของการวิ่งค่ะท่านไหนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายด้วยการวิ่งพลาดไม่ได้ค่ะกับงานระดับนานาชาติทีเดียวกับขอนแก่นมาราธอนนานาชาติค่ะซึ่งจะมีขึ้นที่ขอนแก่นบ้านเรานั่นเองในปีหน้าค่ะมีการแข่งขันการวิ่งในวันที่ 9-10 มกราคม 2570 ค่ะในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะใครที่สนใจการวิ่งแล้วก็เรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเมืองขอนแก่นเราค่ะเพราะว่าทุกก้าวคือความภาคภูมิใจทุกเส้นทางคือบทพิสูจน์ขอนแก่นพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งนะคะกับมหกรรมวิ่งระดับนานาชาติที่เราไม่อยากพลาดกันเลยทีเดียวซึ่งกำหนดการแข่งขันค่ะวันแข่งขันในวันที่ 9-10 มกราคม 2570 นะคะโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะมีโดยอัตราค่าสมัครราคาพิเศษนะคะเฉพาะวันที่ 8-12 สิงหาคม 2569 เพียง 5 วันเท่านั้นราคาพิเศษค่ะโดยแยกตามประเภทการแข่งขันนะคะวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2570 แข่งขันอีลิตฟันรันค่าสมัคร500บาทฟันรัน400บาทคิสรัน400บาทค่ะเสื้อวิ่งก็มีแขนสั้นทุกประเภทนะคะส่วนการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติวันอาทิตย์ที่10มกราคม2570ค่ะในประเภทของมาราธอนค่ะค่าสมัคร 1,000 บาทฮาฟ800บาทมินิ600บาทโดยเสื้อวิ่งก็เลือกได้ระหว่างแขนสั้นหรือว่าแบบเสื้อกล้ามอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยมีสิทธิพิเศษสำหรับนักวิ่งอาวุโสค่ะผู้สมัครอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยชำระค่าสมัครครึ่งราคาเท่านั้นนะคะทุกประเภทการแข่งขันยกเว้นประเภท VIP เตรียมพร้อมนะคะเลือกในการล็อกคิวของคุณค่ะกับการแข่งขัน 9-10 มกราคม 2570 กับขอนแก่นมาราธอนการวิ่งระดับนานาชาติสมัครก่อนได้ราคาก่อนจำนวนจำกัดค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถดูรายละเอียดการสมัครแล้วก็กำหนดการต่างๆได้ที่เพจขอนแก่นมาราธอนนั่นเองซึ่งเดียร์ยาได้สมัครไปแล้วนะคะเอาเป็นว่านักวิ่งท่านไหนหรือใครที่สนใจที่อยากจะมาออกกำลังกายด้วยกันสามารถเข้าไปสมัครได้ที่เพจขอนแก่นมาราธอนเป็นชื่อเพจภาษาอังกฤษนะคะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะเปิดเพลงให้คุณตามคำขอค่ะเริ่มกันที่เพลงจากคุณผู้ฟังที่อำเภออุบลรัตน์ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากับงานเพลงที่ชื่อว่านกเขาเถื่อนค่ะ

0: กับงานเพลงจังหวะสนุกๆค่ะจากมนแคนแก่นคูนปลาคอใหญ่นะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองคอนวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะย้ำกันอีกสักนิดค่ะกับสายวิ่งสายออกกำลังกายค่ะพลาดไม่ได้ค่ะกับงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติงานวิ่งระดับนานาชาติที่จังหวัดขอนแก่นของเรานั่นเองค่ะกับงานวิ่งที่ทุกคนรอคอยนะคะขอนแก่นมาราธอนนานาชาติครั้งที่22ซึ่งงานนี้ค่ะจัดขึ้นในวันที่9ถึง10มกราคม2570นะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็พบกันกับงานวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติซึ่งปี2570เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่22 9ถึง10มกราคม2570ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านที่สนใจอยากจะสมัครวิ่งนะคะสามารถสมัครได้นะคะที่ลิงก์การสมัครที่ Facebook Fanpage ขอนแก่นมาราธอนชื่อเพจเป็นภาษาอังกฤษนะคะยังไงก็เจอกันนะคะกับงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติซึ่งเดียก็ได้สมัครไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ค่ะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการเลาะเมืองขอนค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทางออนไลน์ค่ะคุณบนสวรรค์มังแดะนะคะบอกว่าเป็นแฟนประจำสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณค่ะกับคุณปีนะคะคุณปีคุณปริญญาภูมิศรีนะคะขอบคุณทุกท่านไม่ว่าจะเป็นรับฟังรับชมทางวิทยุสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เดียาลาคุณแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี
2: ่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้วางและจะทำผังเมืองรวมเมืองขอนแก่นโดยจะเริ่มปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดตั้งแต่วันที่11สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคม2569ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจสอบแผนผังพร้อมข้อกำหนดและเข้าร่วมการประชุมในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมออคิดบอลลูม1ชั้น2โรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นซึ่งประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นหนังสือไว้เพื่อให้มีสิทธิในการยื่นคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยส่งไปที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตผังเมืองรวมจนถึงวันที่11กันยายน2569
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เข้ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันชายที่ปรากฏในคลิปวิดีโอก่อเหตุวุ่นวายบนเครื่องบินเป็นทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมจริงและมีอาการทางจิตเวชด้วยหน่วยงานได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาแล้วหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้น
9: พลเรือตรีสุรสันต์ พงศ์สิริโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงถึงกรณีที่มีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอผู้โดยสารชายรายหนึ่งมีพฤติกรรมตะโกนโวยวายบนเครื่องบินจากมาเลเซียปลายทางท่าอากาศยานดอนเมืองพยายามไปเครื่องบินลงต่อจนลูกเรือต้องเข้าไปควบคุมตัวให้สงบสติอารมณ์ว่าชายดังกล่าวเป็นทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งในขั้นต้นทราบว่าชายรายดังกล่าวมีอาการป่วยทางจิตเวชจากภาวะส่วนตัวและเดิมอยู่ระหว่างการบำบัดรักษาอยู่แล้วแต่อาการกำเริบบนเครื่องบินตามที่ปรากฏเป็นข่าวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางหน่วยงานได้ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อดูอาการและบำบัดรักษาต่อไปปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาหลังเกิดเหตุความรุนแรง
10: นายรุสลันเจนิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมด่วนเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาพร้อมกำชับให้สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยทั้งในระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าและการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรพร้อมกันนี้ให้สถานศึกษาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยจังหวัดนราธิวาสมีการทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงและมีการประชุมวางแผนด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังไม่พบเหตุความรุนแรงแต่ทุกสถานศึกษายังคงต้องเพิ่มมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ประชาชนกว่า 380,000 คนในฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุหมุนเขตร้อนสำนักข่าว PNA ของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทวีความแรงขึ้นและพายุหมุนเขตร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบกับประชาชนมากกว่า 380,000 คนใน8ภูมิภาคของฟิลิปปินส์ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่6รายและได้รับบาดเจ็บ7รายโดยมีสาเหตุการเสียชีวิตจากดินโคลนและหินถล่มการจมน้ำและถูกไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหาย148หลังในจำนวนนี้10หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังขณะที่สภาการบรรเทาความเสี่ยงและจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เปิดศูนย์อพยพ86แห่งโดยสามารถรองรับผู้ประสบภัย 2,200 ครัวเรือนหรือประมาณ 7,300 คนส่วนอีก 1,132 ครัวเรือนหรือประมาณ 3,700 คนต้องพักอาศัยอยู่ด้านนอกของศูนย์อพยพเหล่านี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงาน จบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอตะโมจังหวัดพัทลุงอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองไหโคงอำเภอนาหม่อมอำเภอสะเดาอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอกาบังอำเภอบันเนงสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการถือราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: พฤติกรรมเหล่านี้มีแต่ทำลายทำร้ายโลกมนุษย์หยุดสุมไฟในสวงให้กับชาวโลกทั้งปวงมาร่วมหวงแหนแผ่นดินนี้ให้มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่คู่กับเราตลอดไปอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
7: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มควบเสียหายต่อตัวรถควบหับผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับควบคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเบิดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า

0: ันตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะที่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยเริ่มใจลดอุบัติเหตุนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสดกันที่นี่นะคะเพจสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะทักทายท่านที่ติดตามระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะรวมไปถึง AM 621กิโลเฮิรตซ์กันด้วยค่ะประจำวันนี้วันจันทร์นะคะที่10เนาะสิงหาคม2569นี้แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายค่ะบนเพจสท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของท่านผอ.สท.ขอนแก่นผอ.อาชิรยามังธานีค่ะจิรพรบางข้างทักทายทุกท่านนะคะอยู่ที่ไหนก็วันนี้ล้นลากันเช่นเคยหรือขับขี่กับรถค่ะระมัดระวังกับการเดินทางอย่างที่ว่ากันไปฝนตกในอีสานตอนบนของเราฝนร้อยละ70ของพื้นที่ขอนแก่นกันด้วยค่ะถนนชื้นเฉิดแฉะนะลื่นถลายเมื่อเช้าตั้งแต่ตี4ตี5นะฝนกระหน่ำลงมาชุ่มฉ่ำกันเลยนะคะในน้ำมีปลาในนามีต้นข้าวแล้วแหละช่วงนี้นะถึงจะมาไม่เยอะแต่ก็ยังดีแบบมาได้น้อยแต่ต่อเนื่องนะคะต้นข้าวกำลังงอกงามค่ะเอาละค่ะก็อีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันสำคัญกันแล้วนะถือว่าเป็นวันสำคัญของชาติไทยเดือนนี้เป็นเดือนเรียกว่าเดือนแห่งความมงคลแห่งความรักอันบริสุทธิ์นะคะและแน่นอนค่ะวันพุธที่12สิงหาคม2569นะคะ12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งเป็นวันหยุดราชการเป็นวันสำคัญของชาติไทยคนไทยนะคะและเป็นวันหยุดราชการประจำปีนะคะซึ่งก็เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่ปวงชนชาวไทยค่ะทรงเรียกว่ารำลึกนึกถึงพระองค์ท่านพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินนะคะที่พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตนะคะถึงแม้พระองค์จะจากไปเนาะแต่ชาวไทยประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยค่ะก็ยังคงร่วมถวายอาลัยให้กับพระองค์ท่านแด่พระองค์ท่านนะคะและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะเรายังคงสวมใส่เสื้อโทนที่เรียกว่าถวายความอาลัยสีดำสีครีมนะหรือว่าสีเทาดำสีขาวอย่างเงี้ยในโทนสุภาพนะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันสำคัญนะคะวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะทำงานอีกวันจันทร์วันอังคารวันหยุดอีกวันนึงนะคะก็ถือว่าเป็นวันที่เราจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่แน่นอนกันเลยทีเดียวทุกท่านก็เข้าใจหัวอกนะบางท่านว่าอาจจะได้อยู่กับคุณลุงคุณป้านะคะแต่ว่าเรายังนึกถึงพระคุณของผู้ที่ให้กำเนิดเรามาจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะแต่ว่าวันสำคัญก็พิเศษสำหรับคุณแม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะ ถึงแม้จะเป็นวันเดียวนะคะที่เป็นวันหยุดขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่อย่างระมัดระวังบางท่านบอกใช่แล้วดอกมะลิสีขาวนะคะเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่ค่ะแสดงถึงความบริสุทธิ์ของคุณแม่นะคะและก็เป็นสีของน้ำนมของคุณแม่ด้วยเนาะและก็มีกิจกรรมนะคะที่เป็นมงคลค่ะในการกราบขอพรแม่พาครอบครัวไปรับประทานอาหารไปท่องเที่ยวไปทำบุญตักบาตรหรือบางท่านแบบฉวยโอกาสเลยนะว่าหยุดยาวดีกว่าไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีแพลนนะคะในการที่จะเดินทางวันหยุดเนาะเราก็ต้องเช็คสภาพรถก่อนนะคะรายการนี้ค่ะเน้นการขับขี่กับรถให้ปลอดภัยนะคะวันนี้ชมสดกันทั่วโลกแหละนะคะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ที่เราทักทายกันไปเนาะถ้าใครบอกว่าเฮ้ยฟังเสียงอย่างเดียวแต่อยากเจอหน้านะคะอยากจะทักทายกันมีคอมเมนต์น่ารักพิมพ์คำนี้เพจสวทขอนแก่นแล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่ากรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเด้งขึ้นมาเลยบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนถ้าใครเข้ามาแล้วพลาดนะถ้าไม่กดไลค์กดแชร์นะคะถือว่าพลาดในการรายงานตัวเนาะอยู่ที่ไหนนะคะก็วันนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านกันแล้วกันเรามีบทเพลงนะคะที่จะนำฝากทุกท่านในช่วงแรกของรายการสดนะรายการสัญจรปลอดภัยนะที่หลายท่านบอกว่าเป็นรายการที่เป็นเพื่อนจริงๆนะคะประกอบอาชีพหลากหลายอาชีพนะคะก็บอกว่าฟังนี่แหละนะทั้งงานเพลงแล้วก็ทั้งเรื่องของเกร็ดความรู้นะหรือว่าเป็นการเตือนสติหลายท่านค่ะที่อาจจะลืมต่อพรบ.หรือว่าทะเบียนหล่นหายทะเบียนชำรุดทะเบียนขาดนะคะติดต่อได้เนาะกับงานทะเบียนนะคะฝ่ายทะเบียนโดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนะคะที่ท่านอยู่ในพื้นที่นั้นๆแหละเนาะขอให้เข้าไปดำเนินการนะไม่ใช่ว่าขับชิวๆไปถึงจะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขับออกพื้นที่ต่างๆนะแต่ว่าท่านปล่อยปละละเลยเรื่องของพรบ.ภาษีแล้วก็นี่แหละทะเบียนนะคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ตรงนี้นะคะให้ถูกกฎหมายถูกต้องตามกฎระเบียบด้วยมิฉะนั้นค่ะจะโดนปรับนะเยอะแยะมากมายนะสำหรับเรื่องของใครที่แบบลืมเรียกว่าพรบ.ภา

ษีต่อภาษีอย่างเงี้ยภาษีขาดอย่างเงี้ยยังขับขี่กับรถเข้ามาในตัวเมืองนะคะแต่เกิดเจอด่านตรวจค่ะท่านจะไม่พลาดในการที่จะต้องเนาะเรียกว่าจ่ายเนาะจ่ายค่าปรับค่ะงานเพลงแรกนะคะแรงใจจากปลายนาขอบคุณศิริพรอําไพพงษ์นะคะเลยสำหรับท่านที่ทักไทยหลังใหม่ F4 เมื่อสักครู่นี้นะ0432267 26นะคะเบอร์นี้ยังรอท่านทักทายกันอยู่นะสำหรับงานเพลงนี้มอบให้ทุกท่านด้วยค่ะ

0: ไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหักพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง

มาแรงแซงโค้งนะคะสำหรับงานเพลงที่หลายท่านใจตรงกันนะงานเพลงของคุณบอยสิริชัยนะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเรียกว่าห่มสแบงแทงใจเนาะร่มสแบงแทงใจก็คือต้นสแบงนั่นแหละเนาะแทงใจนะเหมือนก็มีเรื่องราวของความรักนะที่อาจจะไม่สมหวังนี่คือเรื่องราวของงานเพลงนะอย่าเครียดอย่าซีเรียสนะอย่าจริงจังมากมายสำหรับคนที่แบบว่าฟังเพลงนี้นะคะแล้วก็มอบให้ผู้ดำเนินรายการด้วยฟังเพลินๆด้วยกันรวมไปถึงมอบทุกท่านด้วยขอบคุณมากเลยแล้วก็คุณพี่บรรชัยด้วยด้วงนะหลังไมค์คุยกันยาวสักนิดนึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ทักทายงานเพลงเข้ามาของคุณพรศักดิ์สงแสงนะเดี๋ยวคนให้เนาะขับขี่ขับรถดีๆกันแล้วกันผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้ที่เราจะต้องประคองชีวิตกันไปแหละค่ะหรือหนุ่มสาวส่งของส่งวัสดุเนาะที่ส่งอาหารมื้อเที่ยงอร่อยมื้อเช้ามื้อเที่ยงนะก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงนะคะที่ช่วยคนสะดวกสบายแต่ว่าท่านต้องห่วงชีวิตของท่านนะคะในขณะที่ขับรถรับของแล้วไปส่งให้ลูกค้าทุกที่ทุกจุดและในช่วงระหว่างที่ท่านขับนะคะก็มีคนส่วนใหญ่เนาะมองว่าขับเร็วจังเลยคือกลัวว่าจะไม่ทันออเดอร์จะช้าอะไรเงี้ยแต่ก็คืออันตรายแฝงอยู่ตรงนั้นแหละค่ะพฤติกรรมการขับเร็วนะก็เป็นห่วงแหละเนาะเอาละค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเตือนสติทุกท่านแล้วก็คอยห่วงใยนะคะสิ่งดีๆที่จะให้ทุกท่านได้นึกถึงความปลอดภัยชีวิตตนเองนะคะเพื่อครอบครัวเพื่อตนเองค่ะทุกครั้งที่ขับขี่กับรถนะคะต้องเริ่มจากการที่ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทปุ๊บนี่ตั้งสติไม่ขับเร็วไปฟังกันต่อสำหรับงานเพลงเพราะๆค่ะ

ทั้งยานเพลงทั้งเสียงลมเรียกว่าบิ้วบรรยากาศจริงๆเลยนะสำหรับหลายท่านที่บอกว่าอยู่ท้องไร่ปลายนาเนี่ยทำไงได้เนาะบรรยากาศก็ดีฝนก็ชุ่มฉ่ำเสียงเพลงก็เพราะนะคะแล้วก็เรียกว่ารายการสัญจรปลอดภัยก็ยังเน้นเรื่องของสาระดีความรู้นะคะให้เกิดประโยชน์การขับขี่ขับรถใช้ถนนให้ปลอดภัยนะคะนี่คือคลื่นสปท.ขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์คุณฟังไม่เฟกนิวนะคะเป็นเพื่อนแท้จริงๆเลยนะคะไม่ได้เป็นเพื่อนเทียมเนาะถ้าเป็นเนื้อคู่นี่ก็เรียกว่าที่สุดแหละไม่ใช่เนื้อตุ๋นเนี่ยค่ะเรียกว่าของจริงนะเราการันตีนะว่าสำหรับสิ่งต่างๆเรื่องราวดีๆนะเรานำมาฝากกันโดยแท้จริงนะเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ทุกท่านได้ขับขี่กับรถใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ช่วงนี้มีเอฟซีหลายท่านบอกว่าเห็นผู้คนเนาะไม่ค่อยสวมใส่หมวกกันน็อกหมวกนิรภัยนะคะส่วนใหญ่ก็จะขับเร็วด้วยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคุณป้านขอบคุณมากเลยนะคะแถวสามเหลี่ยมวันนี้เรามาทักทายกันหน่อยนะคะหลายท่านที่ติดตามนะคะบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นแฟนคลับตัวยงทั้งนั้นเลยสวัสดีนะคะคุณพี่บนสวนบางแดดนะตั้งแต่เปิดสถานีเลยนะคะยันปิดสถานีทุกรายการข่าวสารนี่ท่านติดตามตลอดให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยพี่สวรรค์บางแดดเนาะคอมเมนต์ที่น่ารักเข้ามานะคะสวัสดีครับวันจันทร์แรกของเดือนอ้อมอกของแม่วันนี้ขอเพลงตาตาตาฟันต่อฟันนะคะงานเพลงของคุณทัศน์ปรียมรศรีเปิดให้ฟังด้วยนะถ้าเกิดทันคิวเพลงนะไม่ทันเนาะวันถัดไปนะคะแล้วก็คุณพี่สมชายเดชธานีนะคะ FC จากเมืองพลตอนนี้รับฟังอยู่โรงพยาบาลศรีนครินทร์พาคนป่วยนะคะมาตามนัดครับนะคะขอให้โชคดีหายไวๆนะคะแล้วก็เดินทางกับขี่ปลอดภัยค่ะคุณทุชัยพรมมนัสสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะขอเพลงคอยน้องที่ช่องแม็กนะพี่แดงฝนตกนะคะแถวอีสานใต้นะคะแล้วก็คุณบุญสวรรค์น้องบอกมอบทุกเสียงทุกสายพิเศษเจ้าหน้าที่สตขอนแก่นกรมราชสัมพันธ์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวยหน้าใหม่นี่แหละนะกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอบพระคุณเลยนะคุณพี่บัญชีตัวดวงค่ะติดตามทางวิทยุนะคะแล้วก็แชร์แล้วนะคะขอบคุณนะหลายท่านที่ฟังอยู่ก็พลอยยิ้มตามไปด้วยบอกโอ้โหช่วงนี้มีแฟนคลับเยอะเลยนะน้องป้อนว่าอย่างนั้นเนาะน่ารักมากเลยใน FC นะคะที่ฟังกันเป็นประจำลองไปฟังงานเพลงนี้กันต่อเติมเต็มกำลังใจให้คนที่ขับขี่กับรถใช้ถนนนะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้ขับขี่กับรถไม่ได้ไปไหนหรอกนะบอกว่านอนฟังเพลงอยู่ที่บ้านนี่แหละติดตามข่าวสารติดตามรายการนี้นะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็งานเพลงนี้คุณพี่บัญชีด้วงนะคะพิเศษเลยนะน่าจะใช้เพลงนี้หรือเปล่านะคะเป็นงานเพลงที่มีชื่อว่าหมอแคนยังคอยเนาะงานเพลงของคุณพรศักดิ์สองแสงค่ะที่นี่หรือฟื้นความทรงจำดีๆเนาะสไตล์งานเพลงแบบลูกทุ่งหมอลำเราไปฟังดูค่ะ

ที่สุดจริงๆเลยนะหลายท่านจำได้เนาะได้ฟังเพลงเนื้อหาเดิมๆนะหรือว่างานเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ศิลปินในดวงใจอย่างคุณพรศักดิ์ส่งแสงนะถึงแม้จะจากไปแล้วนะก็น่าเสียดายแต่ว่าผลงานของท่านนะยังเรียกว่าฝากไว้ให้แฟนคลับแฟนเพลงได้ติดตามนะหรือว่าได้รับความบันเทิงเริงใจกันนั่นเองเลยค่ะชัดเจนหรือไม่นะคะแถวพิกัดแถวพระยืนเนาะชัดเจนแล้วหรือยังนะคะถ้าชัดเจนแล้วคอมเมนต์บอกมาด้วยเนาะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตามกับรายการที่เป็นเพื่อนของท่านนะเป็นทุกอย่างให้เลยนะคะทั้งความรู้ทั้งความบันเทิงค่ะเอาล่ะอยู่ที่ไหนนะคะก็ขอให้มีความสุขนะหรือแม้กระทั่งฟังในรถนะคะก็ขอให้ทุกท่านค่ะขับขี่กับรถนะเรามาระวังรวมไปถึงเช็คด้วยนะเรื่องของพรบ.นะคะหรือใครที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถอย่างที่ว่ากันไปเราก็ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนนะคะถ้าเกิดขับไปแล้วไปชนเขานะท่านก็ผิดเต็มๆนะคะแล้วก็เรื่องราวของเกี่ยวกับตัวเอกสารนะตัวบทกฎหมายที่ต้องมีนะคะครอบคลุมจริงๆแต่ท่านยังไม่มีก็ถือว่าเป็นคนขับเถื่อนนะเป็นคนขับรถที่แบบยังไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบนะคะจะต้องถูกต้องทั้งเรื่องของกฎระเบียบด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีรถหรูรถก็มีส่งสตางค์แล้วถอยรถขับได้จุดชิลอย่างนั้นก็อีกส่วนนึงแต่ว่าที่มีกฎหมายกฎระเบียบรับรองนี่ก็คือเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองท่านนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมานะแล้วก็ให้ทราบหลักวิธีการที่ถูกต้องในการขับขี่ขับรถร่วมกันค่ะไม่ใช่เราคนเดียวไม่ใช่คน1คน2คน3คนแต่มากหน้าหลายตาหลากหลายอาชีพนะในแต่ละวันในจุดที่รถใช้ถนนนะคะโดยเฉพาะในตัวเมืองนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านไว้ค่ะใบขับขี่กับรถมีแล้วหรือยังนะคะรวมไปถึงทะเบียนทะเบียนจำรถทะเบียนแตกหักโอ้โหมองไม่เห็นแล้วนะไม่ชัดเจนในเรื่องของทะเบียนนะทะเบียนจำรถยังไม่ยอมไปแก้ไขอะไรเงี้ยนะเวลาขับเข้าไปตัวเมืองนะคะย้ำชัดเลยคือไม่อยากจะให้ท่านนะคะโดนปรับจับอะไรต่างๆหรือคือทำให้รู้สึกเสียอารมณ์เนาะเอ้ยฉันจะเข้ามาช้อปปิ้งนะซื้อของอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะเจอโดนปรับนะคะแต่ท่านก็ต้องน้อมรับด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะเอาละค่ะก็ฝากไว้ค่ะในเรื่องราวรอบตัวรอบทิศทางกับการที่ให้ท่านขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยกันแล้วก็ยังจะต้องเรียกว่าไม่ลืมนะคะเรื่องของเอกสารตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ขับรถนะท่านมีแล้วหรือยังทะเบียนรถนะคะหรือคุ้มภัยนะกับการทำประกันภัยติดตามติดต่อกับคปภ.สำนักงานขอนแก่นก็ได้เช่นเดียวกันนะมีช่องทางดีๆนะให้ติดตามกันเลยค่ะเอาล่ะนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมีงานเพลงเราไปต่อแล้วกันเนาะสำหรับงานเพลงนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันคุณผู้ชมคุณฟังนะงานเพลงของคุณคัตริยามาลสีนะคะพิเศษสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามา FC แถวบ้านท่านชัยภูมิคุณบุญสวรรค์บางแดดเนาะแล้วก็มอบให้ทุกท่าน

สั้นๆกันไปแล้วก็เพลินๆกับงานเพลงนะที่เรียกว่าหลายท่านทักทายเข้ามานะแต่งเต้นสีสันอย่างที่ว่ากันไปนะคลื่นเสาบทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิร์ตซ์นะคะมอบความสุขนะด้วยงานเพลงที่ดีจริงๆเลยเชียวนะคะหลายท่านบอกอุ้ยในยามนี้นะมีงานเพลงที่แบบเข้ากับบรรยากาศจริงๆเราจะไปต่อนะสำหรับงานเพลงที่ทักทายเข้ามาอันนี้แถวชนบทนะคะบอกว่าสาวชนบทเนาะขายของค่ะบอกอยากจะให้ผู้ดำเนินรายการเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะแล้วก็ฝากงานเพลงค่ะได้เลยจัดให้นะคะนอนกอดตัวเองงานเพลงนี้ของคุณศรีไพรสารีวงศ์นะคะอย่าลืมนะเรื่องของสภาพรถเป็นอย่างไรค่ะท่านอย่าไถอย่าฝืนการขับขี่นะเดี๋ยวเกิดอันตรายโดยเฉพาะลมยางในช่วงนี้ยางรถยนต์เป็นอย่างไรนะคะสภาพล้อเป็นอย่างไรคงหนักหนืดใช่ไหมเวลาที่แบบขับไปแล้วแบบโคลนตมนะคะอาจจะไปติดโคลนตมที่ไหนสักแห่งค่ะคุณระวังเนาะกับการเดินทางในช่วงฤดูฝนค่ะช่วงนี้พิเศษเลยสำหรับทุกท่านค่ะ

11:50นะคะเรียกว่ากำลังเพลินเจียวเนาะกำลังเข้าที่เข้าทางนะบางท่านบอกอุ้ยอาหารเช้าเนี่ยเริ่มทำให้ง่วงแล้วก็เพลินนะคะกับการที่ฟังเพลงซึ้งๆนะคะอย่าเพิ่งหลับกันนะสำหรับคนที่นี่สำหรับคนที่อยู่ในรถนะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับใครที่ติดตามกันนะคะว่าด้วยเรื่องของการขับรถนะคะในช่วงฤดูฝนคุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นรถทุกอย่างแหละนะทั้งมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถทำการเกษตรนะต้องเช็คให้ดีนะเช็คถนนหนทางนะหรือว่าถ้าเกิดเราจำเป็นต้องอยู่ในจุดที่มีทั้งดินโคลนต่างๆในจุดที่เสี่ยงนะแต่ว่าเราจำเป็นต้องเดินทางนะคะก็ค่อยๆขยับถ้าไปไม่ได้จริงนะการสื่อสารสำคัญมากเลยกริ้งกรางแป๊บเดียวนะโอ้โหช่วงนี้นะถนนหนทางไปไม่ได้จริงนะก็อาจจะสื่อสารกันก็ได้นะลดเรื่องของการเดินทางนะเพราะว่าหลายจุดนะคะมีฝนกระหน่ำลงมาค่ะดินสไลด์ทับถนนหนทางเงี้ยในระหว่างบางคนที่แบบเดินทางออกมาจากป่าเขาลำนาวไพรตามเทือกเขาตามชนบทจริงๆนะคะอาจจะมีที่ลาดชันสูงเนินต่างๆด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะอันตรายมากแล้วก็ฝากคนที่จะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวันหยุดราชการหรือวันพิเศษหยุดนักขัตฤกษ์นะคะในช่วงของวันแม่นะจะพาคุณพ่อคุณแม่หรือพาครอบครัวทานข้าวปลาอาหารนะคะศึกษาเส้นทางให้ดีแต่ส่วนใหญ่บอกเข้ามาในตุ้มเมืองนะคะเดินห้างสรรพสินค้าชื่อดังนะคะเดินทอดต้องสบายสบายนะคะกินช็อปเที่ยวในห้างนี่แหละนะอาจจะมีที่จอดรถบางทีเนาะไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะคนก็เยอะเงี้ยแต่ก็ยังดีกว่าเดินทางที่ไปในจุดเสี่ยงนะคะหรือบางท่านแบบอาจจะไม่ได้เดินทางนะคะฝากความรักความห่วงใยกราบเท้าคุณแม่อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่เลิศประเสริฐศรีเช่นเดียวกันนะคะด้วยภาระหน้าที่ต่างๆเนาะเอาละค่ะเราจะไปต่อสำหรับงานเพลงถือว่าส่งท้ายก็แล้วกันนะคะคอยน้องที่ช่องเม็กนะงานเพลงของคุณมนแคนแก่นคูณนะคะพิเศษเลยพี่แดงสตึกเนาะแล้วก็มอบให้ทุกๆท่านนะคะส่งท้ายด้วยงานเพลงนี้ค่ะกับช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุกับดิฉันจิราพรข้างๆเราอยู่ด้วยกันตรงนี้1ชั่วโมงคลื่นหน้าปัดตรงนี้แหละคลื่นสวทขอนแก่นสื่อกรมประชาสัมพันธ์นะคะระบบ FM 99.50 MHz นะคะรวมไปถึง AM 621 GHz ค่ะเพจที่น่ารักนะคะจะน่าทักทายกันมีคอมเมนต์ที่น่ารักตรงนี้เลยเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอเมริกาของผู้มีการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อัจฉริยะ มังธนีผอ.เจี๊ยบนะคะวันนี้ดูแลตนเองให้ดีแล้วก็ขับขี่กับรถดีๆกันละกันหมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: Subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้าน2แห่งในแคว้นโดเนสทางตะวันออกของยูเครนการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ทีมชุดชายตะกร้อทีมชาติไทยชนะสิงคโปร์3-0ทีมการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือโดยเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมได้ดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภ.แล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัยโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
4: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่านายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดทั้งนี้จากการประเมินสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่ามีความเสี่ยงของภาคเหนือในขณะนี้มีความท้าทายแบบทับซ้อนทั้งฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จึงสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรกลและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งหากพื้นที่ใดทรัพยากรไม่เพียงพอให้ดึงกำลังทหารและศูนย์ปภ.เขตเข้าเสริมทันทีรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงโดยหากประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพผมธีดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นายอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังระดับน้ำในแม่น้ำอิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นใกล้ระดับวิกฤตขณะที่น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่ากลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
5: นายอเนกปัญญยมนายอำเภอเทิงเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหงาวและตำบลตับเต่าอำเภอเทิงล่าสุดสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังน้ำจากลำห้วยเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนส่วนแม่น้ำลาวหลังจากเมื่อคืนวานนี้ท่วมกระทบบ้านเรือนตำบลเวียง66หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร35เซนติเมตรต่ำกว่าระดับวิกฤตซึ่งระดับน้ำลดลงไปแล้วประมาณ50เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องขณะที่แม่น้ำอิงยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่7เมตร23เซนติเมตรห่างจากระดับวิกฤตเพียง27เซนติเมตรและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอำเภอเทิงจึงกำชับพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำอิงติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นวสินต์ คำพิรวงศ์ สวท.เชียงรายรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องหลายหน่วยงานเร่งเปิดเส้นทางสัญจรบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวแล้ว
6: เกิดเหตุดินสไลด์กีดขวางเส้นทางคมนาคมที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บริเวณถนนเชียงดาวเมืองคองหลักกิโลเมตรที่10ถึง11จากแยกสารแขวงเชียงดาวเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องทำให้สัญจรได้เพียง1ช่องทางโดยฝ่ายปกครองได้ประสานหมวดทางหลวงเชียงดาวและองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาวในการใช้เครื่องจักรกลเข้าไปในพื้นที่เพื่อดำเนินการเปิดเส้นทางให้รถวิ่งสัญจรได้เร็วที่สุดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งของอำเภอเชียงดาวได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเสี่ยงจุดเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเชียงดาวเนื่องจากเกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ได้แก่จุดสะพานบ้านดงตำบลเชียงดาวระดับน้ำอยู่ที่1เมตร40เซนติเมตรระดับตลิ่ง2เมตร8เซนติเมตรจุดสะพานบ้านศบอ้อตำบลแม่นะระดับน้ำอยู่ที่3เมตร10เซนติเมตรระดับตลิ่ง4เมตรและจุดวัดน้ำสะพานบ้านวังมะริวตำบลเมืองคองระดับน้ำอยู่ที่2เมตร20เซนติเมตรระดับตลิ่ง3เมตรจากการตรวจสอบทั้ง3จุดเสี่ยงพบว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่และยังอยู่ในสถานการณ์ปกติทั้งนี้อำเภอเชียงดาวได้กำชับให้ทุกหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดหากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำติดตรงจุดคอสะพานหรือจุดเสี่ยงให้รีบดำเนินการแก้ไขและขจัดเศษสวะออกโดยเร็วเพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกยิ่งขึ้นหรือหากเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มให้รีบดำเนินการช่วยเหลือทันทีคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำระวังระดับน้ำสูงขึ้น
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยจังหวัดน่านเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังประกอบกับระดับน้ำในลุ่มน้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางจุดจึงได้เตรียมพร้อมการบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนเช่นสถานี N64 บริเวณบ้านผาขวางอำเภอเมืองมีแนวโน้มลดลงสถานี N1 บริเวณสะพานพัฒนาภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดน่านมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานี N13A บริเวณบ้านบุญนาคอำเภอเวียงสามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองเริ่มทรงตัวโดยฝั่งอำเภอภูเพียงสามารถรองรับระดับน้ำได้ประมาณ8เมตรและฝั่งอำเภอเมืองสามารถรองรับได้ประมาณ8เมตร50เซนติเมตรทั้งนี้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2ได้เตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงโดยจะบริหารจัดการและระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดทั้งนี้กรมชลประทานขอให้ประชาชนในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์สำคัญจะเร่งแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับน้ำสูงขึ้น
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเปิดเผยว่าจังหวัดเลยยกระดับความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นรวมถึงการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดอีกทั้งได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงที่มีระดับเพิ่มสูงขึ้นในห้วงนี้โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงคานและอำเภอปากชมที่ติดริมแม่น้ำโขงโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรองรับสถานการณ์น้ำหลากตลอดจนประชาสัมพันธ์สถานการณ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมขนของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงและกลุ่มเปราะบางได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ทั้งนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงวัดได้ที่สถานีวัดระดับน้ำตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 13.91 เมตรเพิ่มขึ้นจากวันนี้ 0.22 เมตรปัณณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7พบแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนขนาดกลางยังมีความมั่นคงแข็งแรง
9: นายปริยาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมวันนี้พบว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องส่วนน้ำชีตอนล่างระดับน้ำทรงตัวขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 569.18 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 310.57 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 74.17 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนี้พบว่าเขื่อนทดน้ำเช่นเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเสบายอำนาจเจริญระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่หลังระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
10: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยโดยเร่งบรรจุกระสอบทรายเพื่อนำไปใช้ทำผนังกั้นน้ำในจุดที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงใกล้ถึงระดับวิกฤตพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อรับมือสถานการณ์อย่างเต็มที่ด้านคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายวันที่10สิงหาคม2569เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา9นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร31เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ 3-4 เซนติเมตรสำหรับอำเภอศรีเชียงใหม่สถานการณ์อุทกภัยและระดับน้ำโขงจุดวัดระดับหน้าวัดช้างเผือกระดับน้ำปัจจุบัน12เมตรซึ่งห่างจากระดับตลิ่ง2เมตรเร่งยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุดแจ้งเตือนประชาชนขนของขึ้นที่สูงแจ้งอปท.เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
1: ที่จังหวัดนครพนมได้ติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้ทางน้ำโดยระดับน้ำโขงเมื่อเช้าที่ผ่านมาอยู่ที่ 11.49 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้72เซนติเมตรขณะที่บริเวณถนนริมโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงบริเวณลานพญาศรีสัตนาคราชไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวถนนแล้วประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเทศบาลเมืองนครพนมฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามปริมาณฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมจัดตั้งวอร์รูมศูนย์แจ้งเหตุและช่วยเหลือน้ำท่วมฉุกเฉินณศาลากลางจังหวัดนครพนมเพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งสายด่วนปภ1784หรือศูนย์แจ้งเหตุจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมได้ทันที โครงการชลประทานตรังติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม
11: นายพิมานจันทะมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องโดยได้เตรียมความพร้อมตามแนวปฏิบัติของกรมชลประทานทั้งการเก็บกักอย่างเต็มประสิทธิภาพการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำใช้ระบบชลประทานและคลองระบายน้ำต่างๆเร่งระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพรวมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายปีทั้งนี้ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังบริหารจัดการน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งอำเภอนายงและปริมาณน้ำจากเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำตรังพร้อมเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วมและเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจสถานการณ์น้ำให้กับประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสคาดการว่าช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้พื้นที่จะมีฝนตกครอบคลุม 60-80% และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุม
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้ขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยสั่งการทั้ง13อำเภอนำบทเรียนปีที่ผ่านๆมาวางแผนจัดการความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนโดยได้วาง4มาตรการหลักได้แก่เปิดทางน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในจุดท่วมซ้ำซากเช็คลิสต์ความพร้อมตรวจสอบเครื่องสูบน้ำยานพาหนะและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมใช้งานทันทีแผนรับมือขั้นสูงสุด worst case scenario ซ้อมแผนอพยพกำหนดเส้นทางและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการเพื่อช่วยเหลือได้ตรงจุดไม่ตกหล่นระบบเตือนภัยบูรณาการประสานฝ่ายปกครองทหารตำรวจปภ.กู้ภัยและเครือข่ายประชาชนเพื่อเตือนให้เร็วและช่วยให้ทันวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการประเทศไทยจะเริ่มมีฝนลดลงจนถึงกลางเดือนนี้หลังจากนั้นจะมีฝนตกหนักอีกครั้งในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคม
13: นายณัฐวุฒิแตนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 1-2 วันนี้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยจะเริ่มลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดในภาพรวมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านมีกำลังอ่อนลงประกอบกับอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่เริ่มแผ่ลงมาเบียดแนวพายุทางตอนล่างของจีนทำให้ร่องฝนขยับลงมาทางภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างแทนโดยคาดการว่าสภาวะฝนน้อยนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงประมาณวันที่14สิงหาคมในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตามพฤติกรรมปกติหรือที่เรียกว่าฝนเลิกงานในช่วงบ่ายถึงค่ำโดยเฉพาะระหว่างเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาแม้ใน 1-2 วันนี้ฝนจะเบาบางลงบ้างและอาจมีฟ้าใสในตอนเช้าแต่ขอให้ประชาชนยังคงเตรียมพร้อมรับมือฝนตกในช่วงเวลาดังกล่าว
14: ในวัน2วันเนี่ยฝนก็จะลดลงไปน่าจะลดลงไปยาวประมาณถึงวันที่14-15นะครับซึ่งฝนของประเทศก็จะลดลงทั้งหมดในภาพรวมซึ่งพื้นที่ที่ยังมีโอกาสมีฝนก็ยังมีอยู่ก็คือพื้นที่เดิมๆภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออก2จังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันตกแบบเชียงรายร่องก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าก็อ่อนกำลังลงฝนก็จะตกน้อยลงอาจจะเห็นแดดในวัน2วันนะครับก็โดยภาพรวมก็ฝนทั้งประเทศก็น่าจะลดลงนะครับ
13: อย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่18ถึง19สิงหาคมนี้ซึ่งตามแบบจำลองคาดการว่าอาจมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นบริเวณด้านหลังของประเทศฟิลิปปินส์และมวลอากาศเย็นในจีนได้ส่งผลให้ทิศทางของพายุเปลี่ยนไปทำให้ร่องฝนในประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นได้หากปะทะกับมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้นันทภัสแสนตุ้มรายงาน
15: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าสูกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูน ร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
10: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ณวัดปฐุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวว่ากรมการศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยพร้อมน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติสำหรับส่วนกลางจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดปฐุมคงคาประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะการสวดพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาประกอบพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนารวมถึงกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนาตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงแรงงานจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
16: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีพันตำรวจโทวรรณพงษ์คชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณบริเวณโถงชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงานและลานพระพุทธสุทธิธรรมปภิสโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมกรวดน้ำและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาตินิตยาคุณสิมรายงาน
0: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผย

0: ที่มีการสถาปนามูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินซึ่งเป็นการรวมตัวของแม่ดีเด่นในแต่ละปีเพื่อร่วมทำคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบันหลักของชาติ
1: การจัดงานวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่แห่งแผ่นดินที่ปวงชนชาวไทยให้พระนามพระองค์ท่านนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยห่วงใยประสบนิกรทุกหมู่เหล่านะครับบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานและสิ่งสำคัญที่สุดแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกๆทุกคนนะครับสภาสังคมเคราะห์จึงจัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับ
0: นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยยังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเหล่ากาชาดจังหวัดและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสพร้อมกัน77จังหวัดทั่วประเทศในส่วนของผลิตภัณฑ์ดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำวันแม่แห่งชาติที่แสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ตัวประชาชนสามารถร่วมอุดหนุนได้ที่ธนาคารพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ทาง LINE Official Account @rak_mum รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษาและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศต่อไปกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูต13ประเทศลงพื้นที่แหล่งผลิตทุเรียนภาคใต้เปิดประสบการณ์เห็นชิมสัมผัสขยายตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทย
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายตลาดผลไม้ไทยใช้เครือข่ายทางการทูตสร้างการรับรู้โดยนำคณะทูตจาก13ประเทศอาทิเบลเยียมอิตาลีสาธารณรัฐเกาหลีอาเซอร์ไบจานและเวเนซุเอลาลงพื้นที่ภายใต้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foodเปิดโอกาสให้คณะทูตได้เห็นชิมและสัมผัสผลไม้ไทยจากแหล่งผลิตจริงโดยเฉพาะทุเรียน9สายพันธุ์เพื่อนำข้อมูลความชื่นชอบไปใช้ทำตลาดให้ตรงกับผู้บริโภคแต่ละประเทศและเป็นผู้บอกต่อสร้างโอกาสทางการค้าให้ผลไม้ไทยโดยปัจจุบันไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนกว่าร้อยละ90จึงเร่งกระจายตลาดสู่ยุโรปเอเชียใต้กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ลาตินอเมริกาและแอฟริกาซึ่งปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า1ล้าน1แสนตันมูลค่าประมาณ 127,000 ล้านบาทขณะที่ผลผลิตทุเรียนภาคใต้เหลือประมาณร้อยละ 20-30 ของฤดูกาลกระทรวงพาณิชย์จะเร่งบริหารผลผลิตและวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาดพร้อมเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าต่อยอดฟู้ดทัวริซึมเชื่อมโยงผลไม้การค้าและการท่องเที่ยวพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้ภาคใต้เพื่อให้นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางสัมผัสผลไม้ตามฤดูกาลถึงแหล่งผลิตควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างความต้องการในตลาดใหม่กระจายตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไทยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมทุกหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วมระงับเหตุและเข้าช่วยเหลือครูนักเรียนจากเหตุการณ์ในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ร่วมระงับเหตุและช่วยเหลือครูนักเรียนและประชาชนจากเหตุการณ์รุนแรงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาและจากกรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสวมกางเกงขาสั้นพร้อมอุปกรณ์ยุทธวิธีเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจภายในโรงเรียนตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจ่าสิบตำรวจเศรษฐวุฒิสังเมืองผู้บังคับหมู่สืบสวนสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดงชุดปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตรสืบสวนและได้รับอนุญาตลาเพื่อพบแพทย์แต่เมื่อทราบเหตุได้ยุติภารกิจส่วนตัวทันทีขณะเดียวกันทีมปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจนครบาล7ซึ่งอยู่ระหว่างการแข่งขัน MPB สวาท Challenge 2026ได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมภารกิจช่วยเหลือประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยยกระดับการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะหลังเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษา โดยบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นโดยมีมาตรการสำคัญได้แก่ยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคุมการเข้าออกและเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินเพิ่มการตั้งจุดตรวจและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงป้องกันการพกพาอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมจัดทำแผนเฝ้าระวังจุดเสี่ยงทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการแหล่งชุมชนและเส้นทางสำคัญนอกจากนี้ให้ฝ่ายปกครองตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาผู้ปกครองและภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสความผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนายรุสลันเจมิศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเตรียมแจ้งไปยังสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เพิ่มมาตรการป้องกันเหตุโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนการตรวจสัมภาระของนักเรียนบริเวณทางเข้าการเฝ้าระวังเหตุที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียสามารถยึดครองหมู่บ้านอิลินิฟกาและหมู่บ้านวัชุตินสเกในแคว้นโดเนตทางตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันดีสเตรทกลุ่มวิเคราะห์และบล็อกด้านการทหารชื่อดังของยูเครนอ้างว่ากองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้เมืองซาชิฟยาซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญในแคว้นโดเนตด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนออกแถลงการแสดงความชื่นชมฐานยูเครนที่กำลังสู้รบกับกองทัพรัสเซียในหลายพื้นที่ของแคว้นโดเนตแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับถ้อยแถลงล่าสุดของกระทรวงกลาโหมรัสเซีย
1: กองทัพไต้หวันจำลองการรับมือการโจมตีทางอากาศและการยกพลขึ้นบกของกองทัพจีนที่หมู่เกาะเผิงหูในช่องแคบไต้หวันซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญโดยมีการใช้รถถังปืนใหญ่และปืนต่อต้านอากาศยานเพื่อจำลองการสกัดกั้นกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่พยายามยกพลขึ้นบกอย่างรวดเร็วซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการซ้อมรบประจำปีภายใต้รหัสฮั่นกวงซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่14สิงหาคมนี้ในโอกาสนี้รัฐบาลไต้หวันยังเตรียมทดลองลดความเร็วของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือเป็นครั้งแรกในพื้นที่ตอนกลางของไต้หวันในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อทดสอบความพร้อมด้านการสื่อสารของประชาชนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติรวมถึงการโจมตีจากจีน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกหน่วยดับเพลิงของจังหวัดลอแซทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ270นายพร้อมด้วยเครื่องบินดับเพลิงจำนวน4ลำกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในจังหวัดลอแซซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลา 12:45 นาทีของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วมากกว่า930ไร่และทำให้ทางการจังหวัดลอแซสั่งอพยพประชาชน20ครัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันทางการจังหวัดลอแซขอความร่วมมือให้ประชาชนงดโทรแจ้งหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อรายงานเหตุไฟไหม้เนื่องจากอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งกำลังดำเนินปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในจังหวัดลอแซอยู่แล้วต้องรับภาระมากเกินไป
1: สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายโยอิจิอิดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณานำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขั้นสูงมาใช้ภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์เนื่องจากผู้ก่อเหตุอาจใช้ AI ขั้นสูงในการค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้อย่างรวดเร็วทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจำเป็นต้องนำ AI มาใช้เพื่อให้สามารถตรวจจับและรับมือภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามมนุษย์จะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาให้อำนาจรัฐบาลดำเนินมาตรการป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39 ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสิงคโปร์หลังเกมแรกไทยชนะศรีลังกามา3-0ทีมเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเหนือกว่าสิงคโปร์อย่างชัดเจนโดยทีม A ชนะ2-0เซต15-5และ15-5ขณะที่ทีม B ชนะ2-0เซต15-8และ15-4และทีม C ชนะ2-0เซต15-7และ15-6ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย2นัดรวดการันตีเข้ารอบรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปตะกร้อทีมชุดชายไทยจะพบกับอิรักในวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก FIVB วอลเลย์บอล Girls U17 World Championship 2026นัดที่3ที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีเกมรอบแบ่งกลุ่มสาย A ทีมชาติไทยลงสนามพบกับสาธารณรัฐเช็กผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านบล็อกสูงไม่ไหวพ่ายสาธารณรัฐเช็กไป1-3เซต23-25 25-17 23-25 และ22-25นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่11สิงหาคมนี้เวลา 1:00 นศึกวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3เอาชนะเวียดนาม3-0เซต25-20 25-10 25-15 เก็บชัยได้ทั้ง3นัดแบบไม่เสียเซตมี9แต้มเต็มคว้าแชมป์สนาม2ได้สำเร็จส่วนอันดับ2เป็นของฟิลิปปินส์อันดับ3อินโดนีเซียและอันดับ4เวียดนามส่งผลให้ทีมสาวไทยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิง CV คัพ2026ไปได้ทั้ง2สนามโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมว่าชัยชนะในครั้งนี้มีคุณค่าและความหมายสำหรับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเพราะความทุ่มเทของนักกีฬาและสตาฟทุกคนบางสิ่งที่สำเร็จก็พร้อมจะสานต่อส่วนบางสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จก็จะเป็นบทเรียนในการพัฒนาเกมต่อไปแต่สิ่งที่ได้มาคือความเชื่อมั่นรูปแบบและระบบการเล่นเกมที่ดีแต่ยังต้องติวเข้มเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียในสนามต่อไปด้านชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมนี้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะทุกคนในทีมไม่ปล่อยให้แต้มแต่ละแต้มเสียไปอย่างง่ายดายซึ่งเวทีนี้เป็นการวอร์มอัพผู้เล่นสำหรับการไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งผลงานก็ทำออกมาได้ดีจึงต้องการให้ทุกคนในทีมรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองไว้เพื่อหวังไปคว้าแชมป์ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับรายการต่อไปทัพนักตบลูกยางสาวไทยจะไปลุยศึกใหญ่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนซึ่งทีมชาติไทยแชมป์เก่าอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียโดยรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028และทีมอันดับ 1-3จะได้ผ่านไปชิงแชมป์โลก2027ต่อไปศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่ประเทศจีนหมู่ปากน้ำนพพลแสงคำนักสนุกเกอร์ไทยออกคิวได้อย่างเฉียบคมเอาชนะจัดครัมแชมป์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์2026และมือหนึ่งของโลก6-3เฟรมส่งผลให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างรอนนี่โอซัลลิแวนกับแจ็คสันเพจเพื่อลุ้นผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติเวิลด์เทนนิสทัวร์จูเนียร์เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบคัดเลือกฟาโรโกวิทวัฒนชัยเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชุดปัจจุบันโชว์ฟอร์มได้ดีเอาชนะฮิลโก้เบลี่จากเนเธอร์แลนด์2-0เซต6-1และ6-4ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบสุดท้ายไปชิงตั๋วเมนรอกับเจียนเจ้าหงจากไต้หวันที่ชนะประพังกรบุญฤทธิ์ของไทย2-0เซต6-3และ6-3การแข่งขันยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2026ที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมกลุ่ม A นัชชาแก้วน้อยสู้สุดใจแม้เริ่มต้นในท่าสแนทยกไม่ผ่านในครั้งแรกที่81กิโลกรัมก่อนจะแก้ตัวสำเร็จในครั้งที่2 82กิโลกรัมทำสถิติ82กิโลกรัมคว้าเหรียญทองแดงไปครองในขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กนัชชาแก้วน้อยโชว์ฟอร์มแกร่งยกผ่านทั้ง3ครั้งที่101กิโลกรัม104กิโลกรัมและ107กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่งผลให้น้ำหนักรวมขยับไปอยู่ที่189กิโลกรัมคว้าอีก1เหรียญทองทำให้ล่าสุดทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยคว้าไปแล้วทั้งหมด4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงและมีโปรแกรมลงสนามชิงชัยต่อเนื่องในวันนี้จนถึงวันที่12สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรวมพลังคนไทยเฉลิมพระเกียรติ74พรรษา74วัน74ล้านแคลอรี่ภายใต้โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพและการกีฬาตลอดจนประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 7,400 คนนอกจากนี้ยังมีประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมผ่านแพลตฟอร์มก้าวท้าใจที่ร่วมกันสะสมการเผาผลาญพลังงานได้มากกว่า153ล้านแคลอรี่สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการในการสร้างกระแสการออกกำลังกายและส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลกล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมนำพระราชปณิธานด้านการดูแลพระวรกายและการส่งเสริมการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงมีวินัยและมีความสามัคคีพร้อมเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเนื่องจากสุขภาพที่ดีเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจโดยมุ่งสนับสนุนโครงการพื้นฐานด้านการออกกำลังกายให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเดินวิ่งออกกำลังกายบริเวณสนามสุพัชราศัยพิธีมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติผู้สะสมแคลอรี่สูงสุด74คนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตลอดจนกิจกรรมเต้นแอโรบิกและออกกำลังกายไปพร้อมกันอีกด้วยภานิชคัดนาครายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าโครงงานคำว่าโครงงานมีความหมายคล้ายโครงการแต่ใช้ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ต้องการรู้คำตอบให้ลึกซึ้งโดยใช้กระบวนการหรือวิธีการที่มีระบบมีแผนการดำเนินงานและขั้นตอนที่ชัดเจนโครงงานเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาระดับปริญญาตรีถ้าเป็นระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเรียกว่าวิทยานิพนธ์โครงงานมีความหมายคล้ายกับคำว่าโครงการวิจัยคำว่าโครงงานมักใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผู้สอนให้ผู้เรียนเสนอโครงงานและดำเนินโครงงานตามแผนที่วางไว้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น
5: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: 12:45 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:22 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.40 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:56 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.
3: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอิโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาศูนย์เขาจังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการดงร้อยเท้าอาคอซอจังหวัดเพชรบูรณ์กรมพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลวมหลอมลวงดวงใจพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปโมเตลูที่เสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตรานายช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือที่ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึงวันที่24สิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอันตรายจากการอดนอนท่านผู้ฟังคะเคยมีคำกล่าวที่ว่าการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทั้งนี้การนอนหลับในแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงระยะเวลาในการนอนช่วงเวลาในการนอนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้สมดุลกับตนเองขณะเดียวกันหากนอนหลับไม่เพียงพอหรืออดนอนจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายอีกด้วยค่ะข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนหลับไว้ว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่อายุ18ปีถึง64ปีควรนอนวันละประมาณ 7-9 ชั่วโมงผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปควรนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงทั้งนี้จะต้องเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเพียงพอคือนอนหลับสนิทไม่ตื่นบ่อยสาเหตุสำหรับการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเกิดจากหลายสาเหตุอาทิอาการซึมเศร้าวิตกกังวลมีความผิดปกติของการนอนภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การดื่มแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนบางรายติดโทรศัพท์มือถือดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมการทำงานกะกลางคืนทั้งนี้หากอาการอดนอนหรือนอนหลับไม่เพียงพอเริ่มเกิดขึ้นเป็นประจำจะเริ่มส่งสัญญาณผ่านทางร่างกายของเราได้แก่ง่วงเหงาหาวนอนมากหงุดหงิดรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียในเวลากลางวันและหากเรื้อรังจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติคุณภาพชีวิตลดลงแล้วรวมถึงส่งผลต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำให้การทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายทำงานบกพร่องเช่นความสามารถในการจำคิดเรียนรู้แก้ปัญหามีประสิทธิภาพลดลง 2. เพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจวายหัวใจล้มเหลวหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันโลหิตสูง 3. ร่างกายจะหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาได้น้อยซึ่งฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตและเพิ่มความสูงโดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นรวมถึงฮอร์โมนเพศชายเทอร์โทสโตโรนจะถูกผลิตขึ้นขณะหลับในระยะหลับฝันผู้ที่อดนอนเป็นประจำจะมีระดับฮอร์โมนชนิดนี้ลดลงส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศ 4. เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ 5. ทำให้เกิดความหิวความอยากอาหารเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้ากว่าที่จะออกกำลังกายเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้แพทย์มีคำแนะนำสำหรับการนอนหลับให้เพียงพอคือเข้านอนเวลาเดียวกันทุกคืนตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้าเลี่ยงอาหารมื้อหนัก2ชั่วโมงก่อนนอนงดใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดก่อนนอนจัดห้องนอนให้มีบรรยากาศชวนให้นอนหลับสบายทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายสวดมนต์หรือนั่งสมาธิหากมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการนอนหลับไม่เพียงพอควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาต่อไปจบบทความประจำวันเรื่องอันตรายจากการอดนอนเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัว
9: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: ความเป็นไทยหลายอย่างที่พวกเราภาคภูมิใจอาหารไทยผ้าไทยศิลปะลายไทยที่เที่ยวเมืองไทย
12: และต้องไม่ลืมภาษาไทยเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทยในปีพุทธศักราช1826พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยขึ้นเป็นครั้งแรกให้คนไทยจงเห็นความสำคัญของภาษาไทยซึ่งถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: FM 99.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมทองหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
4: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สําคัญเด้อแบ่งเงินให้ใช้รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
6: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
8: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
9: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: ไบโอฟาร์เพื่อคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
12: ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีดีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: มื้อนี้ก็มาครบองค์3แล้วนะครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับไตรมาส3เดือนนี่ก็เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ยังเป็นว่านี่แหละเนาะ
0: ครับ
1: ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ไตรมาส1นี่เฮาต้องควรจะเข้าใจเข้าถึงกันได้ยังไงเฮามากล่าวถึงยุทธศาสตร์ร่วมควบคิดปรับจิตนิสัยปรับอารมณ์ปรับคำพูดและปรับการกระทำนี่เป็นประเด็นหนึ่งฉะนั้นเมื่อนี้จะขออนุญาตนะครับพ่อแม่พี่น้องอุบาสกอุบาสิกาและพระเถระผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะเพราะว่าอยากสร้างความรักความสามัคคีความปองดองในชาติของเฮานี่ครับคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะได้มาคุยจากันฉะนั้นในไตรมาสนี้เฮาก็ต้องขออนุญาตพระเถระผู้ใหญ่ว่าเอ้าบ่ได้บวชมันคือมาเว้าเด้อจังซี
3: ่ศาสนาเด้อว่า
1: แต่ว่าเฮาเว้าในเรื่องของอุบาสกอุบาสิกาเฮาก็เป็นอุบาสกอุบาสิกา
3: ครับ
1: อันนี้ก็เอิ้นมันมีบ่อช่อร่อนะครับก็คือวัดชุมชนและข้าราชการนี่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่นักศึกษาป.เอกเนี่ยครับท่านทำวิทยานิพนธ์ทำวิจัยท่านก็อยากให้ทางศาสนาอยู่รวมกันด้วยวัดและก็ชุมชนและหน่วยงานราชการนี่อยากให้ท่านวิเคราะห์เรื่องนี้แหละครับว่าถ้าประเทศไทยเฮาหยุดหลัก3อย่างนี่ก็จะอยู่ดีมีสุขได้นะครับ
3: ครับ
1: ที่นี่ผมก็อยากจะพูดมันมีอยู่2เรื่องที่จะพาทีมงานได้พูดได้คือ1รักพุทธศาสนาเนาะ
3: ครับ
1: และ2ก็เรื่องผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: เพราะว่าผู้สูงอายุนี่บ่สู้ว่าเอ็นมันเป็นยังไงบ่เนี่ยครับมันตึงมันขอดเดินบ่ค่อยสะดวก
0: มันยางมาดูคร
1: ับ ไปบ้านไปว่าก็นั่งแล้วก็โอดโอยอยู่และที่นี่ก็เมื่อนั้นได้ข่าวจากที่ทางมันจ่าชิลีหรือว่าบันพยืนไปนี่ล่ะเนาะ
3: คร
1: ับ เพิ่นว่าสิมีโรงเรียนผู้สูงอายุ
3: โรงเรียนผู้สูง
1: แต่ที่นี่ตามที่ได้ศึกษาหลายท่านแล้วว่าคำว่าโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นระดับเด็กเนาะฉะนั้นใครเลื่อนขึ้นไปเป็นวิทยาลัยผู้สูงอายุจังซี่ก็ได้หรือจะเป็นว่าหรือว่าเป็นอีหยังก็วิชาชีพวิทยาลัยวิชาชีพผู้สูงอายุไปจังซี่เนาะเพราะว่าผู้สูงอายุนี่มันก็มีผมว่ามันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วเด้เนาะ
0: ครับ
1: เป็นคนที่มีความรู้มากฉะนั้นก็ขอฝากนะครับหรือว่าท่านบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยครับฉันมองในมิตินี้ได้จังใดวางก็ขอความคิดเห็นร่วมกันผมว่ามันเป็นวิทยาลัยย่อมย่อมเพื่อจะปลูกฝังความคิดเก่าๆเนาะเข้าความเก่ามาเว้ามาเล่ากันต่อสู่ชีวิตมาแบบใดตั้งแต่ขุดหัวไม้ไงหัวต่อแม่นบ่กว่าจะได้ผืนแผ่นดินมาให้ลูกหลานสืบต่อไปที่นี่ประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยครับพระมหากษัตริย์นะครับคู่กันกับพุทธศาสนามาทุกพระองค์เลยครับอันนี้ในไตรมาสนี่ก็จะพากันยิบมาพูดมาจากันอยู
0: ่เขาเศร้าเลี่ยนนะครับประวัติศาสตร์กับศีลธรรมกับพระ
1: อันนั้นมันแมนแต่บัดนี้เพิ่นอยากเอากู้ขึ้นมา
3: ครับ
1: ครับฉะนั้นเฮาก็มาเว้าต่อว่าที่จริงแล้วครับพระพุทธศาสนามีอายุมากเกือบ 3,000 ปีนะครับท่านกำนันคร
0: ับ
1: ย่อมมีเปลือกมีกระพี
3: ้
1: ซึ่งว่าใช่แก่นแท้นะครับ ประปนอยู่ด้วยเป็นธรรมดา
3: ครับ
1: นอกจากจะเป็นไปโดยธรรมชาติธรรมดาอยู่แล้วยังมีบุคคลหรือกลุ่มชนที่บ่หวังดีนะครับเสแสร้งแกล้งทำให้พระพุทธพจน์บิดเบือนบ่ตรงตามความเป็นจริง
3: ครับ
1: อย่างนี้ก็เรียกว่าสิทธิ์สัจธรรมปฏิรูปฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งหลายเลยครับที่มีความรักเคารพบูชาพระพุทธศาสนาจะต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาคุ้มครองป้องกันไว้ด้วยชีวิตเบื้องต้นต้องขอให้ทำหน้าที่หลักหน้าที่หลักมีอยู่5ประการนะครับท่านครับและที่นี่หนึ่งนะครับจะขอพูดหน้าที่ให้มันจบซะก่อนเนาะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถูกต้องชัดเจนนะครับสองรู้แล้วต้องปฏิบัติในส่วนที่ถูกต้องให้เป็นตัวอย่างของลูกหลานสืบไปข้อ3เผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กระจายไปสู่หมู่ชนให้ได้มากที่สุดข้อ4ส่งเสริมกิจกรรมนี่แหละข้อ4นี่สำคัญเลยครับท่าน
0: ครับ
1: ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อดำรงมั่นคงของพระพุทธศาสนาในทุกกรณีได้ครับ
3: ครับ
1: ถ้ามีวัดเพิ่นมีกิจกรรมจริงใดเฮาก็ไปร่วมมือกับเพิ่น
3: คร
1: ับ นะไปซอยทนุบำรุงทีนี้ข้อ5ช่วยกันปราบปรามป้องกันบ่ให้คนอื่นทําการดูหมิ่นนะครับเหยียดหยามพระพุทธศาสนาทั้งโดยมีเจตนาและบ่มีเจตนาก็ตามเข้าใจผิดหรือบ่รู้ความจริงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันย่อมมีพระบุรุษย่อมมีบรรพบุรุษผู้เป็นนักเสียสละเป็นผู้ทำอุปการะมาก่อนพวกเข้าจึงมีผืนแผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยในบัดนี้โดยเฉพาะมีพระพุทธศาสนาเป็นโครงสร้างสังคมไทยส่วนหนึ่งมาโดยตลอดนะครับอย่างที่รู้กันว่าชาติศาสนาวงเล็บศาสนาพุทธนะครับพระมหากษัตริย์เป็นสามก้อนเสาค้ำยันกันอยู่ยางมั่นคงตลอดมาและตลอดไปขอให้ชาวพุทธทุกทวนนาจงหันหน้าเขาปรึกษาหารือกันมีจิตเป็นสมานฉันท์เป็นเอกีภาวะสามัคคีกลมเกลียวปองดองกันเช่นยางบรรพบุรุษแต่เดิมมาจากนำผ้าให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรื่องคงอยู่คู่โลกตลอดไป
3: ครับ
1: พระพรมวัชิราดีโลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวง
3: ครับ
1: เพิ่นบันทึกให้มานะครับครับนี่ก็เป็นนาทีหนึ่งที่พูดถึงพุทธศาสนาฉะนั้นก็ขอเชิญท่าน3ท่านนะครับท่านสืบเนื่องต่อดูว่า
0: ผมขอเพิ่มนิดนึง
1: ครับ
3: ครับ
0: แต่ผมขอเพิ่มมาศึกษาคำสอนนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้มันในวงการสังคมเฮาในทางโซเชียลก็ดีนะครับ
3: ครับ
0: มันจะไปเอาคำสอนที่บ่ตรง
1: ครับ
0: มากนี่นะครับ
1: นี่เพิ่นก็บอกไว้ครับ
0: อันนี้ก็อยากให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ
1: ครับ
0: ว่าสิ่งที่เขาได้รับจากเนี่ย TikTok หรืออย่างเงี้ยมันAI ดิ
1: ครับ
3: ครับ
0: บางที่มันออกมามันผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงนะครับก็อยากให้ชาวเฮาเนี่ยชาวพุทธนี่อย่าไปหลงครับ
1: นั่นนะครับนี่ดีแล้วครับท่านเสริมเข้าไปครับ
0: เพราะว่าถ้าเข้าส่วนหลายนี่ไอ้ TikTok AI บ้างพวกหนังเสียมันเลยครับเนี่ยมันเป็นแบบนั้น
3: เป็นข้อมูลเนาะ
0: ครับคือมันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่เนาะมันมาทางโทรศัพท์
1: มันช่องเบามวนอยู่เลยนะ
0: เปิดมาม
3: วนอาจารย
0: ์เปิดออกมาเนี่ยเสียเลยครับเราต้องพินิจพิเคราะห
3: ์ครับเมนูทางนั่น
1: ครับเนี่ยเอากัน
3: ผมมองว่า
1: เสริมยังไงบ้างครับ
3: ครับ
1: สุริยันครับ
3: ผมมองปัจจุบันนี้นะอาจารย์ความรุนแรงของสังคมไทยนี่มันแห้งขึ้นแห้งขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: สังเกตในการข่าวที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
3: ที่โรงเรียนอยู่นนทบุรีนะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
3: โศกนาฏกรรมเร็วๆที่ผ่านมานี่ครับ
1: ครับ
3: เมืองนุ่นเด็กจับมีปืนกาญยิงเพื่อนละมูคู่นึงสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างก็เป็นอย่างสิผมมีคำถามใหญ่คือกันอาจารย์ว่าเป็นอย่างสังคมไทยเฮามันคือมีความรุนแรงท่านผู้ฟังครับศาสนาและจิตวิทยาสังคมเนี่ยครับปัจจุบันนี้คงสิมีคำตอบสำหรับผู้ลำเรียนมากเนาะครับเฮามาลองแหลกเปลี่ยนช่วงต้นสายเนาะอาจารย์เนาะ
1: ครับ
3: ว่าเป็นอย่างสังคมไทยเฮาก็เป็นอย่างสิผมเสนอจังสี่ครับว่าพุทธศาสนากับประวัติศาสตร์ชาติไทยเฮาเนี่ยเดินคู่กันย่างขาดย่างใดย่างหนึ่งบ่ได้เลยครับอาจารย
1: ์
3: ท่านผู้ฟังครับประวัติศาสตร์ตัดขันขาดบ่ได้บ่หนึ่งอีกคือประวัติศาสตร์เฮานี่ถูกตัดต่อแบบบ่สมบูรณ์เลยครับ
0: มันนักการเมืองนะ
3: ครับ
0: นักการเมืองมาเต่า
3: น่าทันกำนันเนาะ
0: ครับบ่ให้นักเรียนได้เรียนจังศีลธรรมนี
3: ่
0: ศีลธรรมมันต้องมีเลยครับ
3: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มันขาดศีลธรรมครับมันเลยยิ่งจะพูดจะพูดเลยจังพ่วยเลยครับบุญเป็น
3: ครับเขาย้อนเบิ้งสิ่งที่ท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เขาลงครับย้อนกลับเมื่อ2,500ปีที่ท่านเตื่อดอกเตื่อคิงนกอวังหันคำเนาะย้อนกลับเมื่อ2,500ปีศาสนาพุทธที่พระเจ้าอโศกได้ส่งสมณะทูตเดินมาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิน้อยด่านนก
1: ครับ
3: ประเทศไทยเราอยู่ดินแดนสุวรรณภูมิคือดินแดนที่มีท้องอุดมสมบูรณ์นะครับชาติไทยเฮาดังเดิมเนี่ยนับถือผีก็รับศาสนาพุทธมาเป็นศาสนาประจำของเผ่าไทยเลยครับอาจารย์ตามประวัติศาสตร์เขาเจ้าเนาะพูดถึงศาสนาต้องเข้าใจให้เบิดเลยครับว่าศาสนาพุทธมี3นิกายใหญ่ๆเลยครับนิกายอันที่1คือนิกายเถรวาทซึ่งนิกายนี้ถือว่าเป็นพุทธดังเดิมประเทศที่นับถือนิกายคือไทยเฮาเนี่ยพม่าลาวและกัมพูชานิกายที่สองก็คือนิกายมหายานประเทศที่นับถือนิกายนี้คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีนิกายสามก็คือนิกายวัชรยานประเทศที่นับถือก็คือแถวๆทิเบตครับอาจารย์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่นี่ประวัติศาสตร์ไทยเฮาก็คือประวัติศาสตร์คือประวัติพุทธศาสนาทั้งชาติและศาสนาทั้งหมดนะครับของประเทศไทยเฮาแยกออกมาจากกันบ่ได้ขันเฮาย้อนดูอยู่เฮาเสียกรุงพระเจ้าตากสินมั้ยครับท่านผู้ฟังเฮาเสียกรุงพระเจ้าตากสินประกาศกู้แผ่นดินไว้ว่าอันตัวพ่อชื่อพระเจ้าตากคนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาในพระศาสนาสมณะพุทธโคดมคิดถึงพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพระศาสนาอยู่โยงคู่กษัตริย์พระศาสนาฝากไว้ให้คู่กันนี่นะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าหันเนาะว่าประเทศเฮานี่มันคู่กันมาตลอดเพราะฉะนั้นนี่ถ้ามาดูการปฐมภูมิของราชการที่1 นะครับพระองค์ก็ได้ประกาศด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัชกาลที่หนึ่งของเขาประกาศว่าพระองค์ประกาศว่าตั้งใจจะอุปถัมภ์ภพยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันธสีมาจะรักษาทั้งประชาและมนตรีเห็นไหมครับ
1: ครับ
3: พระศาสนาชาติไทยกับประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
1: ครับก็คือ
3: เป็นเรียนสองด่านนอยาน
1: ครับ
3: คู่กันมาตลอดนะครับนั่นแหละครับเห็นต่อจากอาจารย์ผมก็เล่นหนึ่งได้แบบนี
1: ้ครับ
3: เชิญท่านอาจารย์ต่อเลยครับ
1: ครับท่าน
0: ศาสนาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: มัน มันก็มีหลากหลายนะครับ
1: ครับ
0: ก็นานันกรศาสนาพุทธเขาอื่นศาสนาพราหมณ์ตามตัวเนาะ
3: ครับ
0: พราหมณ์ประเทศไทยเฮา
3: พราหมณ์ฮินดูพุทธจังซี่น่ะ
0: อินเดียก็มีพราหมณ์ภายหลังมาฮินดูมาเกิดศาสนาพุทธนี่ผมเบิ่งแล้วนะครับศาสนาแม้แต่คริสต์ก็ตามเป็นศาสนาที่อาศัยพระเจ้าที
1: ่ครับ
0: พระอินทร์พระพรหมครับเทพบุตรเทวดาอย่างแต่ว่ามีศาสนาพุทธนะครับศาสนาเดียวนะครับที่สอนให้คนรู้จักตัวตนนะครับให้รู้จักคนว่าได้แต่อาศัยพระเทวดาเอียงนะครับให้อาศัยเจ้าของเองให้รู้เจ้าของเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นคำสอนที่ประเสริฐที่เลิศเลิศกว่าศาสนาอื่นๆนะครับผมก็ศึกษาคนขวบผมกันนับถือเรื่องศาสนาพุทธนะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ให้ไปเป็นลูกพระเจ้าไปเอียงพระเจ้านะครับอันนั้นมันถึงง่มเกินไปนะครับอันพระพุทธเจ้าเนี่ยยังสอนให้เฮาฮู้จักเจ้าของนะครับโดยเฉพาะเริ่มต้นนี่เพิ่นเทศให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผมบอกบ่จบเดี๋ยวเวลามันจะพ่อบ่เนาะครับ
1: ได้ครับ
0: หลังจากที่บวชนะครับปัญจวัคคีย์บวชปุ๊บพระพุทธเจ้าเทศขอนี่ขอแรกเลยให้ฟังนะครับขันเอิญว่าอุตตรมัสสูตรผมก็บาลีบ่เก่งแต่ว่าแปลเป็นไทยนั่นคือขันหาครับขันหาคือตัวคนเฮานี่ครับขันหาคือตัวคนเฮานี่คนเฮานี่มันเกิดมาจากใครเขาสืบลงไปนะครับว่ามันเป็นคนมาจากมาไหนจังใดเนี่ยเป็นคนมาได้จากธาตุสี่ครับดินน้ำลมไฟกับเพิ่นไปอดเขาอดน้ำเนี่ยเพิ่นหูจักเพิ่นเริ่มรู้ว่าคนเฮามันมาจากดินน้ำลมไฟตัวว่าท่านกูต้องกลับไปกินเขากินน้ำไปเถอะที่แรกอดเขาอดน้ำนี่ครับก็เลยนั่งมาสู่ขันหาครับเพราะดินน้ำลมไฟมันร่วมกันครับมาร่วมกันมันก็เคล็ดไถ่มีหูมีตาจมูกลิ้นกายใจนี่คือเอ่ยอายตนะนะครับเพราะมีอายตนะนี่อายตนะภายในมันไม่มีอายตนะภายนอกที่แล้วนะครับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมลม
1: คร
0: ับ มันสัมผัสกันครับเมื่อสัมผัสกันมันจะเกิดเขาเอิญขันขึ้นมากเอิญเป็นขันขึ้นมากครับขันเองมองบ่เห็นบ่ายบ่ได้นะครับแต่ว่ารู้จักคือพระพุทธเจ้ารู้นะครับเป็นคนนำให้เฮาฮู้ครับเนี่ยขี่มาเฝ้าเลยเฝ้าน้ําเพิ่นเนาะครับอันขันนี่มองบ่เห็นครับมันเลยแบ่งออกคนเฮานี่จะแบ่งเป็น2ส่วนใช้บ้านเฮาก็เอิ้นรูปนามส่วนหลายเอิ้นรูปนามแต่ความจริงเป็นตัวอักษรก็คือรูปธรรมกับอรูปธรรมนะครับคือมีรูปกับบ่มีรูปมีรูปเนี่ยคือตัวเฮาเป็นรูปขันประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟนะครับบ่ายได้จับได้นะครับเดี๋ยวเห็นนะครับบัดนี้อีก4อันนี้เป็นอรูป

0: อันนี้เอิญเวทนาขันนะครับ
1: ครับ
0: เขารวบรัดนะครับเราขันที่เข้าไปก็คือสัญญาขันครับสัญญาขันนี่คือความจำชื่อใดจำได้นะครับตาหูไปมองเห็นปุ๊บนี่โอ้มองนี่เคยมาเที่ยวตัวนี้จำได
2: ้คือสัญญาใจ
0: สัญญาขัน
2: สัญญาขัน
0: เคยไปโอ้เคยไปเที่ยวกรุงเทพได้จริง
2: จำได
0: ้แต่บางอีกท่านนึงโอ้กูเคยมาตัวนี้จำได้นี่คร
2: ับ สัญญาขัน
0: สัญญาขัน
2: ครับ
0: นี่ครับวันนี้ขันที่4นะครับนี่นี่คนบางที่คาดเคลื่อนหลายนะครับขันที่4นี่คือสังขารละขันสังขารละขันนี่คนส่วนหลายแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งนี
2: ่
0: ซึ่งปรุงแต่งปรุงจะว่าเฮ็ดจังได้ปรุงแต่งนะครับ
2: คร
0: ับ เนี่ยมันทําให้คนฟังเนี่ยบ่เข้าใจแล้วก็บ่รู้แล้วก็ปรุงแต่งไปนําเรื่อยครับพอไปนําเรื่อยสังขารละขันนี่มันจะมี2ต้องสังขารนะครับแต่ว่าสังขารในตัวเฮาก็มีสังขารนอกตัวเฮาก็มีนะครับอันนี้ประเดิมนูปาที่สังขารอนุปาที่สังขารอันนี้เป็นเรื่องบาลีไปนะครับแต่ว่าสังขารในตัวเฮาเนี่ยมันมองไม่เห็นคือสังขารเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับพ่อสมาอายตนะสัมผัสนี่ตาไปสัมผัสรูปหรือลิ้นไปสัมผัสเนื้อกินเนาะครับเคยกินอะไรโอ้นี่แซ่บเว้ยไปกินนั่นเนี่ยอ๋อให้กินได้กี่คือแสบเดี๋ยวนี้คือบ่แสบมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เอ้ยสังขารละขันนะครับแล้วก็ขันสุดท้ายก็คือวิญญาณขันวิญญาณขันนี่คือหูตาจมูกลิ้นกายใจสัมผัสพวกนี้รู้สึกกับมีความรู้สึก
2: คร
0: ับ ว่ามันแม่นอันนั้นตัวนี้นี่รู้สึกแต่ว่าถ้ามือใดนี่มันสัมผัสแล้วบ่รู้สึกครับแต่ว่าวิญญาณเหมือนครับพวกนั้นพูดอันถือปืนแบบนักเรียนอย่างนี้นายเลย
2: คร
0: ับเบิร์ดวิญญาณเนี่ย
2: พูดถึง
0: ครับเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้งหาเรื่องขันหานี่ครับเนี่ยผมก็ย่อๆนะครับเพราะว่าถ้าว่าละเอียดมันก็ต้องใส่เวลานะครับวันนี้คุณพ่อบอกว่าผู้โทษเขาให้บอกธรรมะเถอะให้เขาบอกธรรมะเน
3: า
0: ะ
3: แมนคือเฮาเนี่ยพยายามดึงธรรมะเข้ามาให้เขารู้คนพูดท่อเขามากก
0: ็
3: เขาก็จะหยิบจากคำที่เฮาพูดไปเลยว่า
2: ลองแลกเปลี่ยนกันเบิ่ง
0: ผมฟังพุทธพ่อประจนเนาะประจนท่าพระนี
3: ่
0: ขนมธรรมะเก่งด้วยมันผมฟังอยู
2: ่
0: ขนมรายการเฮารายการได้บุ
3: ก
0: รายการเฮาเนี่ยเนาะผมบอกว่า
3: เดี๋ยวนี้เวลาเหลือเท่าไหร่ครับที่จะแบ่งปันเขาเน
2: า
3: ะมันได้
2: อีก2นาทีครับเวลาเฮาเหลืออีก2นาที
3: 2นาทีเด้อครับ
0: อ้าวโทษ
2: ที่
3: คือ
2: ครับผม
3: เฮาก็เป็นการแบ่งปัน
0: ครับ
3: ของอุบาสกอุบาสิกา
0: ครับ
3: ให้เข้าใจเข้าถึงในหลักธรรมพระพุทธศาสนาแม้พระมหากษัตริย
2: ์นั่นแหละครับ
3: ยังเป็นคู่กันกับพระพุทธศาสนานะครับ
2: ครับ
3: ฉะนั้นมันมีตอนนึงอยู่ที่พระปิยมหาราชนะคร
2: ับ
3: การสอนศาสนาในโรงเรียนพนักว่าทั้งในกรุงและหัวเมืองจะต้องให้มีขึ้นพระสันพลว่า
2: บังคับ
3: ให้มีความวิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินจากการศาสนาพระสันพลว่าจนเลยเป็นคนบ่มีความบ่มีธรรมะในใจมากขึ้นซั่น
2: บ่มีความเมตตาเนาะ
3: บ่ให้เป็นเมื่อเป็นเช่นนั้นจะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้นะครับคนที่บ่รู้อะไรดีก็มีมากว่าซั่นที่ว่าบ่รู้ในเรื่องศาสนาหลักธรรมคําสอนนี่มีมากต่อไปข้างหน้าถ้าเป็นคนที่ได้เราเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่บ่ได้เราเรียนนะครับเพิ่นว่าแต่ที่นี่เพิ่นก็มาเปรียบเทียบว่าแต่ผู้ได้เราเรียนหาถูกไม่เพิ่นว่าคนที่บ่มีธรรมเป็นเครื่องดำเนินตามคงจะหันไปทางทุจริตได้มากเพื่อนเปรียบเทียบว่าถ้าเลี่ยนมากกับโกงได้มาก
2: ครับเนาะ
3: เพื่อนเปรียบเปรยนะคร
2: ับ
3: ผู้เลี่ยนหน่อยก็ประพฤติตัว

0: มันโกงได้หน่อยเพิ่นว่า
1: ถ้าบ่เรียนบ่มีศีลธรรมนี่แห้งโกงแห้งเลยครับ
2: ครับ
1: ข้อ2นี่โกงเด้
0: คร
1: ับศีลธรรมข้อ2นี
0: ่
1: นักการเมืองนี่ให้ความระมัดระวังครับเพราะว่าอยู่ใกล้เงินนี่ครับ
0: ครับ
1: อบต.เทศบาลนู่นนี่ก็อยู่กับเงินเพราะฉะนั้น
0: คือ
1: ต้องระวังข้อ2
0: มันต้องมีวินัยในตัวนะครับมีศีลธรรมในตัว
2: ครับ
1: นั่นแล้ว
0: แต่คนประพฤติเป็นแบบใดแล้วมันมี
1: เอ้าสายเข้า
2: เอ้ามาแล้วครับ
1: เอาเชิญครับ
2: เอาเชิญเลยครับท่านอ๋อ
0: ครับ
2: ฮัลโหล
0: คงจะ
2: ขาดตัดไปครับมาใหม่ครับผม
1: ครับ
2: เอ๊ะสุมือนี่วิชาศิลธรรมของการออกจากหลักสูตรนี่มั้ยคร
0: ับ ครับเป็นว่าสันหลักนี่แหละก็ได้เป็นห่วง
2: ครับ
1: ศีลธรรมพลเมืองประวัติศาสตร
2: ์ความรุนแรงมันเกิดขึ้นเนาะ
0: แต่มันตัดออกช่วงใดนะครับผมว่าผมก็ยังติดตามบ่ได
2: ้ท่านผู้ฟังก็ลองแสดงความคิดเห็นเบิ่งเน
0: า
2: ะอาจารย
0: ์ว่าเพิ่นตัดออกไปแล้ว
1: ตอนยิ่งหลักนี่ครับ
2: ครับ
0: ตอนพระศาสดาพระมหากษัตริย์เท่านี้ก็อยากให
1: ้สอนใน
0: โรงเรียนนะครับ
1: นายจตุรนฉายแสงเป็นคนกระทรวงศึกษา
2: แต่ตอนนั้นเป็นครับ
1: ครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลครับ
3: สวัสดีคร
2: ับ เสรีภาพสวัสดีครับ
3: เป็นทั้ง3ครับขออนุญาต
2: ครับ
3: ขันจังหวะกันสักหน่อย
2: ครับ
1: ครับเลยครับ
3: เป็นว่า2ที3ทีแล้วคือจริงๆแล้วทั้งการศาสนาพุทธนี่ครับ
2: ครับ
3: แก่นแท้ของพุทธนี่ครับจะไม่มีธูปไม่มีเทียน
2: ครับ
3: นี่เป็นดอกไม
2: ้อ๋อครับผม
3: ใช่มั้ยครับ
2: ครับ
3: ถ้าเรียนมาตลอดนะครับถ้ารู้อ่านประวัติศาสตร์เนี่ย
2: ครับ
3: พุทธแก่นแท้ของพุทธจะไม่มีธูปไม่มีเทียนมีแต่ดอกไม้ไม่มีคําว่าแสดงอภิธานในแรงที
2: ่
3: ไม่มีน้ํามนต์นี่คือพุทธแท้
2: พุทธแท้
3: และทุกวันนี้เราถือสองศาสนา
2: ครับ
3: พุทธกับพราหมณ์
2: ครับ
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: สองอย่างนี้เราพูดมาพระเองเวลาไปไหนก็สมมติน้ำมนต์กันนั่นคือพราหมณ์
2: ครับ
3: จริงๆแล้วพุทธจริงๆแก่นแท้ของพุทธเลยเนี่ยไม่มีธูปไม่มีเทียนที่สร้างความดีละความชั่วสองอย่างแค่นี้เองครับ
2: ครับ
3: ไม่ติดคุกไม่มีใครฆ่าถ้าทำความดีกันวันนี้ขออนุญาตสามท่าน
2: ครับ
1: ครับ
3: พูดเกี่ยวกับวันที่12สิงหา
2: อ๋อครับ
1: เอาครับ
3: วันแม่
2: วันแม่เน
3: า
2: ะ
3: วันสำคัญมากนะครับคือวันนี้วันที่12เนี่ยไม่นานวันนี้วันที่10แล้ว
2: คร
3: ับ ผมอยากจะถามและเฉพาะรายการนี้คนรุ่น3ไม่ฟังหรอครับ
2: ครับ
3: เขาไม่ฟังไม่แต่60ปีที่คุณฟังเมื่อฟังแล้วไปสอนลูกหลานนะครับ
2: คร
3: ับ คำไม่พูดมาหลายครั้งแต่รายการนี้ว่าจัดงานวันเกิดตัวเองเนี่ยคิดผิดนะครับ
2: คร
3: ับ แต่คิดไม่ถูกคิดใหม่คิดผิดคนที่จัดงานวันเกิดกันเรื่องคืนโคมกินเลี้ยงกันอรุณสุขโคมอิ่มน้ำสำราญแม่ที่บ้านนะครับคนอยากฟังแห้งอยู
2: ่
3: เพราะผมนี่เองครับไม่ใช่คนดีไม่ค่อยเก่งหรอกครับผมเนี่ยวันเกิดผมไม่ความสำคัญเลยสำหรับผมเองผมไม่ความสำคัญวันที่แม่ผมเกิดใช่ไหมครับแม่ให้ผมเกิดเพราะนั้นไม่ใช่เก่งที่สุดปวดที่สุดคือแม่ฉะนั้นวันนี้จะพูดถึงเรื่องของคุณแม่ก่อน
2: ครับ
3: เอาก่อนอื่นก่อนคุณแม่ครับผมอยากจะถามวัยรุ่นวันมาฆ่าบูชาวันที่เท่าไหร่วันเข้าพรรษาวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร
2: ่
3: ครับทุกวันวันสำคัญของศาสนาพุทธนี่ตั้งแต่9ปีถึง20ปีเนี่ยจำได้ไหมรู้ไหมไม่รู้ถ้าถามเด็กมันว่าตั้งแต่9ปีถึง20ปีเนี่ยวันวาเลนไทน์วันที่เท่าไหร
2: ่
3: มันตอบทันทีครับ14กุมภา
2: ครับ
3: มันรู้เลยเฉพาะวันนี้14กุมภาวันแห่งความรักทำไมมันรู้ล่ะครับเพราะว่าเด็กพวกนี้มันสอนยากจะเอาประวัติศาสตร์สอนมาหนี้ยากผมบอกว่ายากอย่างเดียวประวัติศาสตร์มันไม่รู้เรื่องหรอกครับขนาดวัดศาสนาของพุทธเองครับมันจะไม่รู้เลยวันไหนวันไหนจำไม่ได้หรอกขนาดวันแม่จริงๆคือสวมสิงหาเนี่ยบางคนจะไม่รู้เลยครับฉะนั้นผมอยากจะบอกฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ครับสอนลูกนะครับว่าวันเข้าวันเกิดของคุณแม่เนี่ยวันเกิดของลูกเนี่ยคือวันเจ็บปวดของคุณแม่12สิงหาวันแม่แห่งชาติแม่คือแม่พระในหัวใจของลูกแม่เป็นทุกอย่างเป็นทั้งธนาคารเป็นทั้งหมอเป็นทั้งแพทย์เป็นทั้งครูเป็นได้ทุกอย่างเป็นทั้งเจ้า ATF ก็เป็นได้นั่นคือแม
2: ่
3: ลูกจะชั่วขนาดไหนก็แล้วแต่แม่ยังรักลูกผมเคยเห็นมาครับลูกบังคับแม่ไอ้แม่ผมฟังนะผมเคยเห็นมาก่อนรู้มาสิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมต้องรู้สิ่งไหนที่ผมไม่เห็นผมต้องเห็นคนตีพ่อแม่ตายเนี่ยไปติดคุกด่านแรกเขาจะถามเลย มึงมีข้อหาอะไร
2: อืม
3: การสองถามมึงมีข้อหาอะไร
2: คร
3: ับ บอกขาพ่อขาแม่ครับตายว่าตายครับว่าตายปั๊บกระบองครับวาดเลยตีเลยแล้วคนในคุกเขาจะไม่ครบครับโดยเฉพาะในห้องนอนห้องเรียนห้องนอนเนี่ยหัวหน้าคุกหัวหน้าคนเขาเนี่ยเขาจะถามอะไรเป็นข้อหาอะไรข้าแม่ครับเขาจะตกตุ้ยเลยครับคนในคุกเขาไม่ครบเลยครับคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยทำไมผมรู้ผมต้องรู้สิครับผมบอกแล้วว่าทีนี้ที่ผมรู้ผมต้องรู้ทีนี้ที่ผมเห็นผมต้องเห็นงั้นผมจะกล้าพูดได้ว่าคนในคุกเขารังเกียจมากคนฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยชั่วอย่างอื่นคือว่าชั่วด้วยกันหมดจะฆ่าคนได้ร้อยศพสิบศพกระทั่งถือว่าชั่วหมดแต่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเขาบอกโคตรชั่วเลยโคตรสองโคตรชั่วเลยเขาไม่พบคนในคุกเนี่ยไปหาใครเขาตบหน้าเลยตายในคุกครับ
2: คร
3: ับ ผมเลยบอกว่าวันนี้อีกเสียงสองวันถึงวันพ่อวันแม่วันแม่นะครับผมอยากให้ลูกทุกคนครับรักแม่มากๆและวันแม่ขอให้แม่เป็นแม่ที่ของลูกต่อสังคมผมนี่เป็นห่วงมากครับแต่ที่ผมเคยพูดว่าวันพระรู้ไหมว่าที่เท่าไหร่วันเข้าพรรษาวันที่เท่าไหร่วันมาฆบูชาวันที่เท่าไหร่นะครับเด็กไม่รู้หรอกครับตั้งแต่9ปีถึง10ปีนี้ถ้าบอกว่าวันไหนเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์มันตอบเลยครับ14กุมภามันตอบได้หมดฉะนั้นอย่าไปสอนครับเรื่องธรรมะเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยอีกอย่างนึงขออนุญาตครับ
2: คร
3: ับ ศาสนาพุทธเมื่อ1000ปีที่แล้วเนี่ยที่อัฟกานิสถานเจริญมากนะครับเจริญมากอัฟกานิสถานเนี่ยต่อมาอีศาสนาเข้าไปเนี่ยผมไม่บอกว่าศาสนาใดนะครับเข้าไปครับไปฆ่าพระตายหมดนั่งปฏิวัตินายทั้งหมดพระนะเขาไม่ต่อสู้หรอกครับปล่อยฆ่าตายหายเลยครับพุทธหายไปโดยปริยายประเทศไทยพบพระฟันธงไปถึง40ปีครับพุทธจะหายไปจากคนไทยแน่นอนเพราะเป็นไรครับเพราะว่าคนพุทธเองฆ่ากันเองทำลายกันเองครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับให้ใส่เขาบ้างโดยเฉพาะคุณประจนเนี่ยเขาเก่งเรื่องธรรมะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: โอ้ครับเดี๋ยว
1: สุดยอดเลย
2: เดี๋ยวอาจารย์ผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกี้ท่านเสรีภาพก็สะท้อนเนาะความตามกฎหมายของข้าบุกาลีนะครับถ้าจำมาได้ก็ขอโทษมาตรา288 289ครับไม่รู้อยู่ว่าทำร้ายผู้บุกาลีเนี่ยกฎหมายก็หนักนะครับท่านอาจารย
1: ์
2: ท่านผู้ฟังกฎหมายหนักเหมือนกันข้าพระข้าผู้บุกาลีพวกนี้นะครับเขาจะไม่ได้รับอภัยโทษเลยนะ
1: คร
2: ับท่านพวกอื่นได้รับอภัยโทษแต่พวกข้าผู้อุปการีฆ่าพระพวกนี้เขาจะไม่ให้อภัยโทษเลยติดถึงป้ายเลยนะครับอันนี้ก็คือความบาปกรรมของผู้ที่กระทำกับอุปการีนะครับ
1: อุปการีนี่เป็นผู้มีพระคุณ
2: ครับ
1: คือผู้ใดมีพระคุณให้เป็นบุปการีเลยพ่อแม่เนี่ยมีพระคุณ
0: พ่อมาพูดถึงวัน12สิงหาเนี่ยครับนี่หลายคนเขาก็มีการเตรียมการที่จะไปผ้าพ่อและแม่เลยครับและญาติผู้ใหญ่ไปครับไปเจริญอาหารนะครับเพิ่นก็สร้างกันจองโต๊ะตองหยังกันเรียบร้อย
2: ครับ
0: ก็ขอบอกกับท่านสอเสรีภาพบางว่าเด็กเดียร์นี
2: ่
0: เขาก็เตรียมตัวเขาเข้าใจมาบางแล้วเพราะว่าก็อยากให้ผู้ใหญ่นี่นะครับเว้าถึงรักความเป็นจริงของสังคมมากบ้างนะครับ
2: ครับ
0: ครับนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็ขอขอบคุณบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านผมว่าต่อไปนี่ถ้าคุณเสรีนะครับ
2: เสรีภาพ
0: ได้เสรีภาพนี่ก็มีกิจที่ชันโน้มไปในตรัสธรรมคำสอนนี่ครับผมว่าท่านจะเป็นคนเจริญงอกงามไปตามวาระนะครับ
1: ผมให้เป็นโสดาบันเลยคร
0: ับ ก็ยังบ่เป็นครับคือให้เป็นผู้ที่ยังรู้
1: ก็พอประจนผู้หนึ่งก็รู้ถ้ามาเลยพอประจนบอกถ้ามาเหมือนเจ้าเจ้าเจ้า
0: คือหนึ่ง
1: ผมเอาที่ยกให้เป็นโสดาบัน
0: คือหนึ่งการ
2: โดนพวกเขามานะครับ
0: การคนสิรู้เนี่ยครับก็ต้องมีจิตใจมีเพื่อแพร่มนุษย์ชนทั้งหลายเนี่ยครับเป็นผู้ให้นะครับ
1: เ
0: ป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีเมตตาน
1: ะครับ
0: อันนี้เป็นหลักธรรมคำสอนในส่วนหนึ่ง
1: ครับเป็นธรรมคารวะ
0: ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่จริงพวกเข้าที่มาคุยกันอยู่นี่ก็ถือว่าก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เป็นสายบุญที่สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตัวเองนะครับคนเข้าทว่าดีนะครับมันก็เป็นบุญกับตัวเฮาเอง
1: ครับเชิญครับเชิญครับ
2: อ้าวเชิญเลยครับ สวัสดีครับ
1: เวลาของท่านเราเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับท่านท่านประธานทั้ง3ครับ
2: ครับครับ
4: เมื่อกี้พี่เสรีท่านมหาเสรีเพิ่นบอกถูกเบิดเลยครับ
2: ครับ
4: แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
2: ครับ
4: หลักธรรมที่พระพุทธศาสนาสอนไว้คือพี่เสรี
2: คร
4: ับ มหาเสรีเพิ่นบอกอันนี้ตังกะลี่หน่อยหรอกว่า
1: โซดาบันนะครับเป็นโซดาบันว่าเป็นกะลี่โซดาบันนี่กันเก่งขึ้นกัน
4: มหา
2: ครับ
1: ว่าเก่งขึ้นกัน
4: แต่ของเพิ่นนี่เพิ่นพุทธเจ้าบ่ได้สอนให้ผู้ที่มีฤทธิ์ก็บ่ให้แสดงฤทธิ์เด
2: ้
4: ครับครับขนาดองค์คลักของพุทธเจ้านี่ไอ้โมคคัลลาสารีบุตรนี
2: ่
4: สารีบุตรเลิศเลิศด้วยปัญญา
2: ครับ
4: โมคคัลลาเลิศด้วยดินฤทธิ์แสดงฤทธิ์เดชนี่พุทธเจ้ายังบ่ให้ยังบ่ให้แสดงโมคคัลลานี่บ่ให้แสดงฤทธิ์แต่ว่าสารีบุตรนี่พุทธเจ้ามอบให้พระองค์ใดที่สิมาบวชในพุทธศาสนานี่ให้สารีบุตรเป็นผู้พิจารณาว่าสมควรบวชให้มั้ยว่าพระสมมติว่าคนแก่ๆพระแก่ๆจังซี่สิมาบวชให้ถ้าสิมาบวชในพุทธศาสนานี่พุทธเจ้าสิมอบให้ไอ้สารีบุตรเป็นคนเป็นไปผู้ที่พิจารณาว่าสมควรบวชหรือเปล่า
2: ครับ
4: มีคนมอบให้แต่ว่าพวกอิทธิฤทธิ์นี่จังโมคคัลลานี่มีช่วงนึงที่ว่าไอ้พุทธศาสนาเก่าไว้เนาะช่วงเขาพรรษานี่ล่ะวันนี้พุทธเจ้าเพิ่นไปแสดงไอ้ถ้ำโพธิ์ธรรมดาเพิ่นเทิงไอ้สั่นสอนดาวดึงเนี่ยวันนี้เพิ่นก็เสด็จไปโปรดสัตว์ไอ้นรกอายุยุนาโลกปานิโมคคัลลานี่ว่าสลิดขึ้นไปนําคนเพิ่นไปบึงกันน้ําอันเมืองนรกเมืองสวรรค์นี่มันเป็นยังไงพุ่นน่ะว่าไปโมคคัลลาไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไปเห็นนรกนี่ไปเห็นนั่นพระพุทธเจ้ากําลังแสดงธรรมให้สัตว์พวกเปรตนรกไปฟังอยู
2: ่ค่อย
4: พุ่นน่ะว่าโมคคัลลาว่าปาดตัวพระพุทธเจ้ามี2องค์ตัวนี้ว่าซั่นว่าองค์นึงอยู่ตารางยุโรปองค์นึงอยู่ทั้งไอ้โอยุ้ยไอ้มรณะโลกที่สะดอกพุทธเจ้าฮู้จักเลยนะพุทธเจ้าฮู้จักว่าโมคคัลลาแสดงฤทธิ
2: ์
4: วันนี้พุทธเจ้าเลยลงมาวันนี้พุทธเจ้าเลิกลงมาแล้วพุทธเจ้าได้บอกโมคคัลลาว่าโมคคัลลาเลิศรวยดีฤทธิ์เดชนี่ก็บ่ให้แสดงเพิ่นหาพระที่ผู้ไหนพุทธเจ้าถามพ่อให้พระสงฆ์องค์เจ้าแสดงฤทธิ์เดชได้ทั้งสิ้นแต่ตอนนั้นก็ยังมีการล่อเหรียญแจกเหรียญขายเหรียญหาลังเถื
1: ่
2: อครับ
4: พุทธเจ้าว่ามันบ่แม่นความรู้อันแท้จริงบ่แม่นวิชาแปลว่าความแปลว่าความรู้นี่ไม่ใช่ความรู้อันแท้จริง
2: อัน
4: นั้นมันเป็นอวิชชา
2: ครับ
4: เป็นอวิชชาครับไอ้พวกที่ว่าเฮ็ดเหรียญเฮ็ดหยังนี่พุทธเจ้านี่บ่ได้บัญญัติบ่เห็นสอบเลยคนบ่ปล่อยแสดงศาสนาก็มีสองศาสนานับถือสมัยตะกี้เนาะ
2: ค
4: ืออย่างปีเซรีละว่าล่ะกันว่าศาสนาพุทธนี่สินามูขึ้นก่อนแต่ว่านามูขึ้นก่อนแล้วโมสาพระโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่ขึ้นก่อนเลยถ้าศาสนาพราหมณ์นี่สีอมเลยครับอมมันนั่นอมมันนี่เลยจังเป่านั่นศาสนาพราหมณ์เกมเดี๋ยวว่าศาสนามันเสื่อมเข้ามาเดี๋ยวนี
2: ้
4: พระสงฆ์องค์เจ้าก็เลี้ยงง้อเลี้ยงค่อยไปหาชั้นเขาแล้วไปหาอันเอารถที่ครับเอาตัวที่รับไปหาเขาไอ้หาหยามให้ง้อให้กล้วย
0: ครับ
4: ผมมานี่เอาอันนี้ผมบอกจริงๆนะครับนี่แม่นแท้เลย
0: ครับ
4: อยู่ใกล้ผมนี่ล่ะผมก็มองแล้วโอ้ยเนาะมันผิดกับหลักศาสนาพระบ่สำรวม
0: ครับ
4: ผิดหอดศีลคือผมว่าผิดศีลภาคของเขียวให้เคลื่อนจากที่กับผิดแล้วครับเนี่ยอาบัติทุรใจแล้ว
0: ครับ
4: ผิดไปแล้วศีลน่ะนะจังไงที่ไอ้ท่านนั้นประธานบอกว่าหันเนาะเป็นบาปขาพ่อขาแม่นี่บาปเป็นอนันตริยกรรม
0: ครับ
4: บาปนะครับตั้งแต่พระเทวทัตนี่กึ่งก้อนหินลงไปหวังว่าสิเอาชีวิตพุทธเจ้าขาพุทธเจ้านี
2: ่
4: แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพุทธเจ้ามีเทวดาปกป้องอารักขาพุทธเจ้านี่เนาะแค่หินก้อนใหญ่ๆนี่ไปจิ้งไปถือพุทธเจ้านี่ไปถือเท้าเพิ่นใหญ่เล็บโปเท้าเพิ่นนี่แค่เลือดห่อนะ
2: เลือดห่ออืม
4: พระเทวทัตนี่ยังเป็นได้รับกรรมอนันตริยกรรมครับแผ่นดินสูบนี่น่ะนะ นะโคตรหนักมาที่นี่ภาคใต้เฮาเนาะครับเนาะเว้าเรื่องภาคใต้ผมก็ศูนย์อยู่ว่าซ้อนี่ท่านประธานศูนย์อยู่ว่าซ้อภาคใต้นี่เห็นหมอผู้ใดจะไปอยู่ภาคใต้ตั้งแต่กี้นี่รัฐบาลจัดที่จัดทางให้ไปภาคอีสานเฮาเนาะไปอยู่อยากได้ที่ก็ไปอยู่ไปอยู่ระบาดนี่ภาคใต้เขาขาลั่นฟันแท่งแม่ตะพระแต่สูงองค์เจ้าก็ขาทุกมือนี้มันประกาศเลยประกาศพวก BRN เนี่ยประกาศสีแบ่งแยกดินแดนให้มาเจรจากันมีตัวตนแล้วขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี
0: ้
4: ท
0: ุ
4: กมือนี้ภาคใต้นั่งอยู่ในสภาเนี่ยแหละท่านประธานอยู่ในสภาสองต่อก็มีคนสำคัญในสภาก็มีผมเอ่ยยังสิผมเชื่อว่าท่านทั้งสามนี่หูแน่นอนแต่แค่ผมก็ยังงูนับภาษายังกับท่านประธานทั้ง3คนสิผมผมเชื่อแน่นอนเลยยังสิแบ่งแยกดินแดนอยู่สสบางคนบางท่านแม้แต่สวท่านได้เห็นบ่ออกมาปกป้องตำรวจจับได้ไอ้ซุ่มที่ว่าขาตำรวจทหารฮอดน่ะจับได้แล้วทหารเสื้อก็ตั้งแต่กี่ว่าท่านแสดงตัวมาได้ดอกฟังแต่ว่าเฮาสิใส่มาตรการเข้มแข็งก็ไปซุ่มภาคใต้เขาแน่ซุ่มผู้ก่อการร้ายนี่เพราะว่าสิเป็นสวผ่านไปจังเอ้ยซื้อเราไงล่ะอังคณางนี่ล่ะเห็นมาแล้วออกมาปกป้องเด้สวบางคนอยู่ในพรรคนี้ยังแหละพรรคสีอย่างท่านประธานทั้งสามนี่หูจักแท้บอกอยู่ในนั่นล่ะอยู่ในอันสภานั่นล่ะออกมาขันผู้ใดเป็นสมัครก็ได้หรอกสวภาคใต้ทั้งนั้นมีแต่เขาล่ะเขาได้เป็นสวเข้ามาแล้วเขาสิพยายามมาว่าให้หาวิธีให้ภาคใต้นี่ไออำนวยความสะดวกให้ภาคใต้เข้าหลายแล้วก็ภาคใต้ก็เอาใจยากอ้อยคือเล็กหน่อยคือเฮาอ้อยเขาที่ไหนอ้อยอันป้อนเขาเล็กหน่อยแล้วใจยากยากขันป้องดีๆก็ต้องไปแจกเขาได้ครับปลากระป๋องนี่ก็เน่าไปเปียงปลาป้องบดีเบิดอายุนี่ไปแจกเขาดามากทั้งรัฐบาลสมัยไอ้กี้ทุกมือภาคอีสานเขาแจกยังกระไรเราก็ได้ต่อต้านรัฐบาลดอกว่าจะมีไห้เฮาเอาโลดภาคอีสานเนาะมันเป็นตาหนาเบื่อในผมมาภาคใต้นี่ผมสะดุดดีกับตำรวจทหารเฮาตายไปบ่แม่นกี่ร้อยคนเนาะตายว่าคนว่าสิมันเกือบมื้อนี่ดิตำรวจทหารนี่ครับนี่ล่ะอันนึงผมอยากย่องไอ้ตำรวจช่วงนึงที่ว่าประมาณวันที่3ที่4ที่ผ่านมานี่ด้วยคำมาเป็นตำรวจมีสายทัดห่วงไกลทักษะดีมากๆเลยสายตรวจนี่พยายามตรวจไปอยู่น้องค่ายตรวจไปเห็นนี่ยิ่งเลยเช่าไอ้เช่าสารานวิกายัดบัตรไอ้สอดบัตรเข้าไปในตู้บัตร ATM แล้วกดแล้วก็บัตรที่นี่มันบัตรใส่รหัสผิดบัตรก็เลยถือกลิปเนาะเก็บวนหยกยางคนหย่อนด้วยความเป็นตำรวจผมขอยุ่งย่องเลยก็เลยสังเกตตำรวจสังเกตป่านนี้ซึ่งสี่ห้องที่ไหนละอีนั่งนั่นแกตำรวจเลยเรื่องไปสอบถามบางบัตรถือแต่ถือยึดเขาในตู้เมื่อแต่เงินสี่กินเขากับบ่มีว่าสันว่าตำรวจเอาเลยมาเอามาลงผักเลยมาติดต่อไปตั้งสารัฐอเมริกาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำผมมาอยากให้ออกข่าวให้ตำรวจเมืองน้องไข่เนี่ยตำรวจทั่วประเทศเท่ากันนะผู้ดีๆทั่วประเทศนี่ผมขอยกย่องนี่แหละคือตำรวจมีทักษะพิเศษสมกับเป็นตำรวจทำมาสายตรวจอีหลีดีให้นี่ผมมาสิมันสิลบภาพโพสต์ที่เฮ็ดได้ให้มันเสียลบภาพโพสต์ที่ประเทศไทยเฮาเฮ็ดเสียย้อนบักมันออกจากคุกมาบักสัตว์เดรัจฉานน่ะออกจากคุกมาแล้วมาฆ่าเศร้ารัสเซียตายนั่นหาศพหาคนนั่นซึ่งคนไทยเฮานั่นผมมานี่ล่ะให้ออกข่าวให้เพิ่นแหน่ตำรวจน่ะทหารนี่ผมก็ยกย่องไอ้สสบางคนบางพรรคนี่นะกุ๊กจังไหนจังไปตัดงบทหารตัดงบตำรวจผมว่านี่งบทหารงบตำรวจนี่มิได้เพิ่มให้เขาเจ้ารวดเพิ่มไปเลยเพราะว่าขอมาเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านโอ้ยถ้ามันเป็นผมเพิ่มให้เลยเพราะว่าเฮามีความสุขย้อนตำรวจทหารดิอันว่าถึงตำรวจดีๆทหารดีๆแต่ตำรวจที่บ่ดีก็มีครับแต่ว่าส่วนน้อย
0: คร
4: ับ ถ้าบ่ดีก็ถือสังคมลังถือไอ้กฎหมายลงโทษไปแล้วล่ะครับไอ้ซุ่มบ่ดีก็ได้เอาซ้ำนี่แล้วท่านประธานครับผม
2: ครับขอบคุณ
4: ให้สายขอน้ำเนี่ยครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับ สุดยอดเลยครับ
2: ชวนมาน
0: ี่ก็ปาดชาวบ้านนะครับข้างปัญญาข้างสมองของชุมชนนี่แหละครับเพื่อเสียงชุมชนคนอีสานคือกับพยายามหยิบเอาแต่สิ่งที่ดี ทีง่ามมาเว้ามาจากกันนะครับนี่แหละก็เป็นนาทีหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ที่เพิ่นแบ่งเวลาให้กับเสียงชุมชนคนอีสานนะครับฉะนั้นทางผู้ดำเนินรายการก็แปลไปเป็นชุมชนเกษตรชุมชนโอสถนะครับ
2: เพื่อประโยชน์ของชุมชนเนาะ
0: ครับเป็นเฮ็ดชุมชนให้มีความสุขนะครับ
2: พากันได
0: ้ทําให้ชุมชนเข้มแข็งเนี่ยครับในรัฐบาลเพิ่นก็ยังยกย่ออยู่ว่าเฮ็ดจังได๋ที่ชุมชนเข้มแข็งทํามาหากินได
1: ้ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นะครับ
2: เชิญเลยครับ
5: ฮัลโหล
2: ครับได้ยินครับ
5: ได้ยินนะครับ
2: ได้ยินครับได้ยินเชิญเลยครับ
5: ในขณะที่พูดนี่ผมเปิดวิทยุด้วยได้ไหม
2: ได้
5: ได้ยินเสียงผมชัดนะครับท่านครับ
1: ชัดครับชัดครับ
5: คือเอาภาษาอีสานก็ได้เน
0: า
5: ะ
0: ครับภาษาอีสาน
2: ชั่วมันใส่ชั่วมันใส่เนาะครับ
0: จากพื้นที่ได้ครับ
5: นิกเนมอาหารหนอนนะครับคือผมอยากจะมองภาพรวมของสังคมปัจจุบันนี่เนอะ
0: ครับดีมากครับ
5: มันสิมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการดับไฟแต่ว่าน้อยกลับมาว่าเขาเกิดมาอย่างนี่ครับไอ้นี่เป็นท็อปปิกวันเถอะเกิดแล้วก็ไปดับชีวิตนี่เขามีประโยชน์พอแล้วการที่ตอบว่ามันต้องมีประโยชน์สิพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่าให้ทำประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทที่นี่ผมเฮาเนี่ยมามองมึงในรูปแบบของสังคมตั้งแต่น้อยเท่าใหญ่ตั้งแต่ใหญ่เท่าแก
0: ่
5: จักประโยชน์สังคมอยู่บอนใดมองบ่ออกเพราะอย่างที่เพราะว่ามันคล้ายๆกับปูอยู่ในกระด้งหลายระดับเลยครับระดับอนุบาลก็เป็นปูระดับประถมมัธยมมหาลัย
2: ก็เป็นปู
5: ขึ้นกันดิ้นรนหาทางออกก็ได้เด้ครับมันบ่มีช่องออกที่มันไปสัมพันธ์สอดคล้องกันคือขึ้นบันไดอย่างที่ล่ะมันต้องขึ้นไปเป็นก้าวเป็นก้าวเป็นขั้นเป็นช่วงแต่นี่เฮาจักขึ้นบันไดไหนแต่บันไดประถมก็ไปคนละทางมัธยมก็ไปคนละทางมหาลัยก็ไปคนละเรื่อง
0: คร
5: ับ แข่งไปอยู่ในสภาโอ้โหมันบ่มีตะปูเด้ครับมันจะมีตัวอีหยังตัวอีหยังยั่วเยยั่วเยแต่มองหน้ากันให้ดีก็แล้วกันเห็นผมเคยอ่านคลิปนะครับ
0: คร
5: ับ เขาบอกว่าขอประทานโทษได้อาเฮียก็มีว่าซั่นแต่ว่ามึงให้ดีเด้อครับตอนที่เลือกสสเที่ยวหน้าเขาว่ามึงให้ดีว่าเป็นสสมันเป็นอาเฮียว่าซั่นไอ้นี่เขาว่ามาจังซั่นเด้อครับเด้อ
0: ครับ
5: แต่มันก็สิมีมูลนั่นตัวเนาะ
1: คร
5: ับ เอาเด้อบัดนี้ความเห็นของกับผมมันเป็นจังซี่ครับ
0: ครับ
5: ในระดับประถมเนี่ยบ่อว่านนี่ดีแล้วครับบ้านวัดโรงเรียน
0: ครับ
5: เอานิมนต์พระเพิ่นมาสอนซอยโลดครูประถมเนี่ยม
0: ัน
5: ก็มาจากวัยรุ่นเฮานี่ล่ะ
0: ครับ
5: กระบวนการไปว่าเพิ่นดอกแต่ว่างบประมาณแผ่นดินจากพวกยั่วเย้ยั่วเย้อยู่ข้างเทิงนี
0: ่
5: วานลงไปมันก็ลงไปแบบว่าให้อาหารปู่ขึ้นเก่าแล้วปู่กลายเป็นคู่ปู่มาสอนลูกปู
0: ่
5: มันก็ยั่วเย้ยั่วเย้ขึ้นเก่าแม่นบ่ครับกะลิโตนซาดเพิ่นอยู่คู่ที่เพิ่นมาสอนน่ะเพราะว่าข้างเทิงมันบ่มีขบวนการที่มันเฮ็ดจังได
0: ๋ครับ
5: ปู่มันจึงคอยเลี้ยงคิวออกไปตามท่อในบรรลุวัตถุประสงค์หลักร่วมกันมันบ่ชัดเจนนี่ได้นี่แล้วครับระดับอนุบาลนะครับ
0: กับ
5: พุ่นเจ้าวัดบ่วอนก็มาซึ่งในพระพุทธศาสนา
0: คร
5: ับเพิ่นสอนให้ไปในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วทุกระดับไปเป็นที่นะครับประถ
0: ม
5: ก็จะเป็นบ่วอนมัธยมก็จะเป็นบ่วอนคือเก่าแต่ว่าความเข้มข้นก็ต้องเข้มข้นขึ้นไปเรื่อย
0: ๆคร
5: ับๆเห็นบ่ครับ
0: ครับ
5: อนุบาลนี่ให้พูดโทษได้นะครับ
0: ประ
5: ถมขึ้นไปกับพุทโธแล้วก็ให้ว่างใจสงบได
0: ้
5: มัธยมก็ให้เข้าไปพิจารณาภายในได้ไปทั้งนั้นมั้ยครับไปฮอดจบมหาลัยเปลี่ยนเด้อครับบัดนี้เปลี่ยนจากบ่วอนให้มันเป็นให้ค่อยเป็นบวมวันเถาะบวมนี่หมายถึงว่าบ้านวัดมหาลัย เออบัดนี้ต้องรู้กระบวนการวิปัสสนานําเด้ครับ
2: คร
5: ับ ต้องไปนิมนต์พระเออคฤหัสถ์ที่เพิ่นผ่านชีวิตตรงนี้มาแล้วว่าเถาะครับมันพอต่างๆระดับมันจะค่อยสิตรงกันครับ
0: ครับ
5: พอตรงกันแล้วบัดนี้สิขึ้นเป็นอาการเมืองเด้อต้องหนักกว่านี้เด้ครับต้องสามารถรู้ว่าชีวิตเท่าเป้าหมายนี่โมเมนต์เกิดมาเพื่อกอบโกยเด้เพราะพุทธเจ้าเพิ่นสอนให้จาคะเพิ่นสอนให้สละแต่ก็เพื่อประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติด้วยความบ่ประมาทเด้ครับแต่ทุกมื้อนี่เพิ่นประมาทแต่งที่เพิ่นว่าอายุเพิ่นสิยืน100ปี300ปีฮะทั้งคนเพิ่นก็สะสมไว้แล้วทรัพย์สมบัติจักสิเอาไว้ให้ผู้ใดใช้
2: คร
5: ับ เออลูกหลานทุกมื้อนี่ธรรมชาติของลูกหลานนี่เขาบ่อยากได้ของพ่อของแม่ปานใดเด้แต่ละชีวิตถูกธรรมชาติต่างมาคือกันแล้วกับต้นไม้นี่ลูกต้นไม้นี่แม่เขาบ่เคยเลี้ยงเด้
0: ครับ
5: เออแล้วพวกเจ้าสิสาสมไว้เฮ็ดหยังต้อยเหลือต้นนอนอ่อนต้นไม้ที่มันอยู่บ่อนแห้งแล้งให้มันได้เจริญเติบโตขึ้นมามันจะสร้างสิร่มรื่นกับประเทศชาติบ้านเมือง
2: ครับ
5: ลูกเต้าคือกันบ่แม่นลูกกับกระทําให้ลูกบ่แม่นหลานซําแม่นหลานเด้ลูกคนอื่นนี
2: ่ครับ
5: น่าสงสารเด้ครับก็คือบ่คิดจังซั่นพวกสสพวกผู้หลักผู้ใหญ่นี่จะของสิครอบป่วยเป็นหยังแทนที่สิแบ่งออกมาซอยเหลือจุนเจือพวกนี้ตัว
1: โลกเนาะครับโลก
5: เนี่ยแล้วเป้าหมายสุดท้ายก็คือดับเป็นบ
2: ่ครับ
5: แล้วพวกเจ้าสิดับบ่เป็นพี่ข้างเทิงน่ะ
1: มันบ่
5: คือก็คือจะบ่เห็นคําฟ้าความสุขที่แท้จริงเด้อครับในทัศนะของอาหารนอนนี
0: ่
5: คือความสุขแบบว่าเฮาหลงน่ะกินกับกินหลายๆก็นึกว่าสุขบ่แม่นเด้ครับไปล่าเริงในสถานเริงรมว่าเจ้าของมีความสุขก็บ่แม่นเด้ครับตื่นขึ้นมาก็คือจังบ่ปวดหัวโลดแล้วก็ยังหลงต่ออีกว่าโอ๊ยก็ปวดหัวสิเด้อต้องไปถอนเป็นทั้งสั้นเลยครับระพันนี่เมาต่ออีกแล้วความสุขที่แท้จริงคืออย่างจริงครับผมว่าการทายออกการไปอึเนี่ยท่านเจ้าบ่อึเนี่ยเจ้าเป็นทุกข์ที่สุดในโลกเลย
2: ครับผม
5: กินบ่ได้นี่สามมื้อเจ็ดมื้อบ่เป็นหยังแต่ท่านเจ้าอึบ่มื้อเดียวนี่โอ้โหกระวนกระวายทุกระดับเลยครับได้จากอนุบาลขึ้นไปฮอดขอประทานโทษขอประทานอภัยด้วยครับฮอดสูงสุดของประเทศชาติของทุกประเทศทั่วโลกขันเจ้าอื้อบ่ออกดินั่นแหละความทุกข์สุดๆเลยในทางกายภาพเด้อครับ
2: ครับคร
5: ับ แต่ในจิตภาพเนี่ยความทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยทุกขสัจเนี่ยมันเป็นละเอียดกว่านั้นจนกระทั่งว่าจิตหยาบของเขานี
2: ่
5: มองบ่ออกว่ามันเป็นความถูก
2: อ้าวเวลา
5: ความหลงมาเลยแทรก
2: เวลาจะหมดพอแล้วครับท่าน
5: ครับ
2: เนมอาหาร
5: ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตสรุปด้วยครับ
2: ครับผม
5: ขออนุญาตสรุปว่า
2: ครับ
5: ผมชอบมากเลยไอ้ภาพในจักรวาลนี่ครับรูปภาพจักรวาลบักง่ายนึงนี่เห็นระบบสุริยะของเขานี่ดวงอาทิตย์ท่อปลายดินสอนี่เด
2: ้ครับ
5: เออแล้วผมอยากให้ถ่ายภาพใหญ่ๆนี่เอาไปติดไว้หลังรัฐสภาน่ะแม่แล้วเขียนมอตโต้คำขวัญไว้สั้นๆว่าถ้าท่านมองเห็นตัวเองในภาพนี้ก็ขอให้ท่านโกงกินไปเถอะจริงๆนะครับแต่ถ้าท่านไม่สามารถมองเห็นตัวเองได้ก็ขอให้ท่านทำประโยชน
2: ์
5: เพื่อชาติบ้านเมืองด้วยชีวิตและจ
2: ิ
5: ตใจ
2: เป็นสี่รถ
5: ได
2: ้
5: คร
2: ับขอบค
0: ุ
2: ณคร
0: ับ
2: โอ้สมบ
0: ู
2: รณ์
0: ครับขอตำแหน่งที่อยู่ของท่านบุคคลต้นแบบแน่จังหน่อยนะครับ
2: หานอนอยู่แถวใดเนาะครับ
5: เอาที่อยู่อีหลีเลยบ่ครับ
0: พื้นที่ใดเนี่ยครับเอา
5: อ๋ออยู่พื้นที่อยุธยาครับผม
0: โ
2: อ้ฟังอันนี้ฟังทางไหนเนาะครับ
5: ที่เอาเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได
0: ้ได้ครับ
2: ครับครับ
5: เห็นเบอร์โทรศัพท์ของกับผมขึ้นอยู่แม่นบ
0: ่ยังอยู่ครับมันบ่ได้ขึ
5: ้
0: น
5: กับผมเคยคิดแต่แบบเปลี่ยนๆคือว่าอยากได้อุ่นโครงกระดูกที่มันเท่ากับคนนี่แหม
2: คร
5: ับแล้วแต่สิขอทำเรื่องทางการ ไปขออนุญาตนายกผู้ที่มีคำอนุมัติได้ว่าเอาไปตั้งอยู่หลังรัฐสภาบอลหินหลังโพเดียมนะแม่
6: คร
5: ับ เวลาสิเปิดสมัยประชุมแต่ก็ได้รู้ว่าชีวิตบ่มีหยังเด้อ
0: เอาเบอร์โทรครับเบอร์โทรครับ
6: เวลาเหมือนหรอครับ
0: เบอร์โทรครับ
5: 099
2: 448
5: 9812
2: เด้อครับผม812ขอบคุณคุณอาหารหนอนครับ
6: เอาเนาะครับ
5: ครับ
6: เอาเอาเอา
2: ครับกับ โอ้สมบูรณ์
5: ขอบคุณมากครับ
2: ไปได้เจอกันใหม่อาจารย์ครับผม
5: นักการเมืองทุกท่านนะครับโปรดสำเนียกตรงนี้นะ
2: ครับขอบคุณครับ
0: นี่ครับก็ได้บุคคลก็ได้เป็นบุคคลต้นแบบ
5: นั้นครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับนี่ก็ได้บุคคลต้นแบบท่านนึงแหละครับเขามารวมในรายการเสียงชุมชนคนอีสานสำหรับมื้อนี้ก็ขอลาทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยทุกท่านสวัสดีครับ
2: ครับ
7: ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: เจ้าหน้าที่ตำรวจปิดกั้นจุดเกิดเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพร้อมเก็บหลักฐานในพื้นที่เบื้องต้นผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
11: เกิดเหตุยิงกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจ.นนทบุรีพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่าผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้เข้ามอบตัวแล้วที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรูปบรรยากาศภายในศาลากลางจังหวัดนนทบุรีบริเวณด้านหน้าที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าปิดกั้นพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วและกำลังถ่ายภาพเก็บหลักฐานต่างๆในบริเวณจุดเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ภายในบริเวณเฝ้าสังเกตการจากทั้งชั้น1และทางเชื่อมชั้น2ใกล้กับบริเวณจุดเกิดเหตุขณะที่กองทัพสื่อมวลชนก็ปักหลักสังเกตการและรายงานสถานการณ์ณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังคงมีสื่อมวลชนทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันทั้งนี้มีรายงานว่าตำรวจจะมีการแถลงรายละเอียดให้รับทราบอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
10: ล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อสอบปากคำด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศรเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่าเบื้องต้นได้พูดคุยกับนายฉลองซึ่งรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีถูกพาดพิงเรื่องโอนเงินให้กกต.อำนาจเจริญยืนยันกกต. DSI ไม่เคยเรียกชี้แจงกรณีดังกล่าวพร้อมขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจน
12: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสสอำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกรณีนายพฤทธิ์วัชรศิลป์สสพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงถึงการโอนเงินกว่า 900,000 บาทให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญในช่วงการเลือกสมาชิกวุฒิสภาปี2567โดยยืนยันว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เคยเรียกไปชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางการเงินดังกล่าวพร้อมขอให้ผู้ที่นำข้อมูลหรือเอกสารมาเผยแพร่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับแหล่งที่มาให้ชัดเจนและไม่ควรนำข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันมาสร้างกระแสหรือคาดการไปเองส่วนกรณีที่เอกสารที่นายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านมอบให้นายปริศโดยอ้างว่าได้รับจากแหล่งข่าวภายในคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบว่าเอกสารดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใดและกกต.ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วหรือไม่พร้อมย้ำว่าหากข้อมูลมีความเกี่ยวข้องกับตนเองจริงก็ควรนำเสนอข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชวิสาปทุมมารายงาน
10: อินโดนีเซียยังคงเดินหน้าดับไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาในจังหวัดชวาตะวันออกหลังพบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกาตอสโซเอโบโรเตหัวหน้าหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 3,400 ไร่ได้ดับลงแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนใหม่ในพื้นที่รอบปล่องภูเขาไฟโบรมาซึ่งครอบคลุมพื้นที่125ไร่ทั้งนี้หน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติประจำจังหวัดชวาตะวันออกส่งเจ้าหน้าที่120นายและเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงจำนวน3ลำพร้อมด้วยโดรนและรถดับเพลิงบางส่วนไปดับไฟบริเวณรอบปล่องภูเขาไฟแล้วขณะที่ทางการอินโดนีเซียยังคงประกาศปิดอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟโบรมาแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่โดยรอบคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
14: FM 90.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
15: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
16: ว่าสิเข้าไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
15: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด้
16: PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
15: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1/25 ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
16: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
15: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมือนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
16: เอาแล้วเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
15: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะติดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
16: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
15: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
17: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
18: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
19: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
18: รถมีประกันหรือเปล่าพี
19: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทํา
18: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทําถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
19: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
20: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดส ดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรหยิบคว้าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: อัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: สวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: รู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย 2:00 น.นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนสะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะขอเพลงก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0432367 26ค่ะพบกันวันนี้ค่ะคุณฟังค่ะวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569นะคะเวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้เห็นหน้าค่าตากันแล้วได้ยินเสียงกันแล้วนะคะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิระยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละที่วันหยุด2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวไหนหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างอยากทราบสถานการณ์ของน้ำของฝุ่นของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ละพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะหรือว่าจะเนี่ยค่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแจ้งข่าวสารต่างๆก็ได้ด้วยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังแน่นอนในช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะก็ทักทายทุกท่านเนาะก็ยังต้องติดตามกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ภาคอีสานตอนบนของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ฝนไปหรือยังหรือว่าฝนยังอยู่นะคะเอามาดูกันก่อนนะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอยู่ที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครแล้วก็ที่นครพนมค่ะสำหรับลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะยังคงที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะคะเนื่องจากร่องมรสุมนะคะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะในช่วงนี้นะคะก็ยังขอให้ทุกท่านเลยนะคะประชาชนทุกคนนะคะยังคงที่จะต้องเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็รวมถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะน้องต้นน้ำปรมีนเป็นยังไงบ้างคะน้องต้นน้ำที่น้องต้นน้ำอยู่ภาคใต้ใช่ไหมตอนนี้เป็นอย่างไรฝนตกไหมคะที่ขอนแก่นตอนนี้ก็คืออึมครึมนะน้องต้นน้ำบอกว่าลุ้นในแต่ละวันนะว่านี้ฝนจะตกหรือเปล่าแล้วตกเนี่ยจะตกแรงหรือเปล่าด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมผิวพื้นนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะคุณฟังสูงสุดนะอยู่ที่32องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะก็ยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่เนาะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราแต่ว่าไม่รู้ว่าร้อยละ40ของพื้นที่อยู่พื้นที่ไหนในจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้ตรงแถวบึงแก่นนครเนาะยังไม่มีฝนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าท่านไหนที่เราฟังรายการอยู่แล้วแบบว่าอยู่อำเภอนั้นอำเภอนี้อยู่บ้านนั้นบ้านนี้ตอนนี้ตกแล้วคอมเมนต์มาบอกกล่าวได้นะคะหรือว่าจะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งข่าวได้เลยนะคุณผู้ฟังเอามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานของเรากันบ้างดีกว่านะคะจากทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอเนี่ยค่ะโดยเฉพาะพี่น้องนะคะที่อยู่ริมฝั่งโค้งหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะมาฟังข่าวนี้กันให้ดีเลยนะคะเมื่อวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทางปภ.นะคะได้ส่งแจ้งเตือนภัยเนาะผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะระดับน้ำจ่อล้นตลิ่งมานะคะก็เริ่มกันที่จังหวัดบึงกาฬค่ะทางปภ.เนี่ยได้มีการออกประกาศเตือนนะคะว่า
ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยค่ะแล้วก็คาดว่าอาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มในช่วงวันที่10ถึง14สิงหาคม2569นี้นะคะส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะของจังหวัดบึงกาฬเนาะก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอปากคาดอำเภอบุ่งคล้าแล้วก็อำเภอบึงโขงหลงนะคะสิ่งที่จะต้องเร่งทำเลยตอนนี้สำหรับใครที่ได้รับเซลบอดแคสต์แล้วนะคะพี่น้องท่านไหนที่อยู่แถวจังหวัดบึงกาฬเนาะสิ่งที่จะต้องทำก่อนเลยตอนนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยในพื้นที่เสี่ยงนะคะรีบเตรียมนะคะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมดูแลถ้าบ้านไหนนะคะมีเป็นกลุ่มเปราะบางนะคะทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะคะก็อย่าลืมดูแลทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้นะคะทางปภ.ค่ะได้มีการร่วมกับค่ายมือถือนะคะทั้ง AIS ทั้ง True แล้วก็ NT นะคะในการที่จะส่งข้อความเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์นะคะเข้ามือถือของพี่น้องในพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเมื่อได้รับไปแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะต้องคอยติดตามข่าวสารจากทางราชการเน้นนะคุณฟังจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะคะก็จะได้แบบว่าเตรียมพร้อมในการอพยพขนย้ายหรือว่าเตรียมขนของขึ้นที่สูงกันนะคะเข้ามาที่จังหวัดนครพนมกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะจากกรณีเนาะที่มีข่าวว่ามีฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังเนี่ยทางเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะคะเมื่อช่วงเช้าวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังทางปภ.นะคะก็ยืนยันแล้วว่าตอนนี้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะสำหรับในช่วงเกิดเหตุนะคะมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยจำนวน9ตำบลด้วยกันแล้วก็ไหลทางไหลทางเนาะท่วมผิวจราจรนะคะแถวถนนอภิบาลบัญชาจนรถเนี่ยมันผ่านไม่ได้ทางปภ.นครพนมแล้วก็ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต7สกลนครนะคะก็ได้ส่งทางเจ้าหน้าที่เป็นชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตนะคะพร้อมกับเครื่องสูบน้ำประสิทธิภาพสูงแล้วก็รวมถึงรถบรรเทาอุทกภัยเข้าไปเร่งระบายน้ำอย่างเร่งด่วนแล้วด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วเนาะน้ำก็เริ่มแห้งแล้วค่ะก็ถือว่าการระบายน้ำดีขึ้นนะคะทำให้พื้นที่ตรงนั้นแห้งแล้ว

หรือว่าใครถนัดนะที่จะเล่นทางโซเชียลนะคะโซเชียลมีเดียก็ไลน์นะทางไลน์ก็เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะ @1784ddpm นะคะก็เนี่ยแหละคุณฟังเมมเบอร์แอดไลน์ไว้ติดเครื่องไว้เลยนะคะจะได้อุ่นใจนะคะที่สำคัญก็ระวังอันตรายหลากหลายทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านกันไว้ด้วยนะคะต้องมาคู่กันนะคุณฟังดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ข้าวของสิ่งของทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราเองด้วยนะคะคุณฟังยังมีอีกหนึ่งข่าวนะคะของเป็นข่าวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะต่อกันด้วยข่าวดีก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่ต้องเดินทางนะคะผ่านแถวๆตัวเมืองหรือว่าหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นบ่อยๆต้องมาฟังตรงนี้คุณฟังขาเพราะว่าล่าสุดเมื่อช่วง9โมงเช้าของวันนี้นะคะทางจังหวัดขอนแก่นของเราค่ะโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนายยุทธนาโพธิวิหกนะคะท่านได้เป็นประธานเปิดงานคิกออฟนะคะโครงการ Ambulance Lane ค่ะเปิดเส้นทางด่วนช่วยชีวิตฉุกเฉินหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะงานนี้คุณผู้ฟังขาบอกเลยว่าผนึกกำลังกันแน่นมากๆค่ะทั้งท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นตำรวจภูธรขอนแก่นแล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนเรียกได้ว่าร่วมมือร่วมใจกันนะคะเพื่อชาวจังหวัดขอนแก่นของเราจริงๆเลยนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยเนาะสงสัยกันใช่ไหมคะว่า Ambulance Lane เนี่ยเรนนี้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะเจตนาหลักๆเลยค่ะคุณผู้ฟังก็คือเพื่อที่จะช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการรับส่งผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินนะคะให้ถึงมือของหมอเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีค่ะคุณผู้ฟังคะบอกได้เลยเนาะว่าทุกวินาทีของผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยมันคือวินาทีแห่งชีวิตจริงๆนะคะการที่เรามีเลนเฉพาะนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ความปลอดภัยบนท้องถนนในบ้านเราเนี่ยให้มันดีขึ้นมากๆด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะข้อนี้อยากจะฝากย้ำเตือนนะไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะคะเราก็ยังคงที่จะขับรถสัญจรหรือว่าแวะรับส่งผู้ป่วยผ่านช่อง Ambulance Lanes เนี่ยได้ปกตินะคะในช่วงเวลาที่ไม่มีรถฉุกเฉินวิ่งมานะแต่นะคุณผู้ฟังมีเงื่อนไขสำคัญมากๆเลยก็คือห้ามจอดแช่ค่ะหรือว่าจอดรถกีดขวางในเลนนี้เด็ดขาดทุกกรณีนะคะคือเราวิ่งผ่านได้ปกติค่ะในกรณีที่ไม่มีรถฉุกเฉินมาในช่วงเวลานั้นยังไม่มีเหตุด่วนนะคะก็เราวิ่งได้ปกติแต่ว่าชัดเจนเลยว่าห้ามจอดแช่แล้วก็ห้ามจอดรถกีดขวางนะคะในเลนนี้เด็ดขาดทุกกรณีเลยนะคะเพื่อให้เส้นทางนี้มันว่างแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะสำหรับการช่วยชีวิตตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือทุกท่านเนาะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะทุกคนเจอรถฉุกเฉินเมื่อไหร่เนาะเลี่ยงได้เลี่ยงเบี่ยงได้เบี่ยงนะคะเว้นช่องทางนี้ไว้เพื่อให้ทุกชีวิตนะคะปลอดภัยไปด้วยกันนะคะทักทายทางออนไลน์อีกหนึ่งคนนะคะพี่บนสวรรค์นะคะสวัสดีครับดีเจน้องอายนะคะถึงเวลาวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมใช่ค่ะบ่ายสองเวลาดีๆนะคะขอเพลงอะไรนะคะบทเรียนสอนใจของภูสมิงใช่ไหมคะโอเคได้เลยค่ะวันนี้ระบบภาพและเสียงก็ชัดเจนจาก FC แฟนประจำสวทขอนแก่นอ๋อจากบ้านแท่นชัยภูมินะคะภาพเสียงชัดเจนใช่ไหมคะขอบคุณมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกนี้นะคะอาจจะเปิดเพลงนะคะให้พี่บนสวรรค์เลยนะคะเพื่อที่ตอบแทนพี่บนสวรรค์นะที่ติดตามรายการของน้องไอมาตลอดนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกก็เป็นข่าวสารเนาะทั้งเรื่องของพยากรณ์อากาศแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงภาคอีสานของเรานะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2นะคะพักกันสักครู่ค่ะ

อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช. 1330ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะก็เปิดให้พี่บนสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเพลงบทเรียนสอนใจนะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงที่2ของเรานะคะก็ยังมีข่าวสารมากมายนะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะมาดูเรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะในช่วงที่2นี้นะเอาใจสายสุขภาพสายที่ชอบออกกำลังกายชอบวิ่งกันสักหน่อยดีกว่านะคะใครที่อาจจะแบบว่าช่วงนี้เนาะกำลังซุ่มซ้อมเลยหรือว่าปักหมุดรอคอยงานวิ่งแห่งปีของบ้านเรากันไว้แล้วค่ะมาฟังข่าวนี้กันค่ะคุณผู้ฟังขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ2027ค่ะกลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะปีนี้นะคะมาพร้อมกับคอนเซปต์ Grit Glory and Pride ค่ะรันขอนแก่นนั่นเองนะคะปักหมุดลองวิ่งกันไว้เลยนะคุณผู้ฟังงานนี้นะคะจะจัดขึ้นนะคะในวันที่9ถึง10มกราคม2570นะคะแต่ที่ต้องรีบจดใส่ปฏิทินแล้วก็ตั้งเวลาไว้เลยนะคุณผู้ฟังก็คือวันเปิดรับสมัครนั่นเองนะคะจริงๆเขาเปิดเลิกงามยามดีไปแล้วแหละคุณผู้ฟังแต่8เดือน8เนาะสำคัญเลยนะใครนะคะใครไวใครได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีราคา Early Bird นะคะสุดพิเศษนะคะเฉพาะวันที่8ถึง12สิงหาคมนี้เท่านั้นยังทันนะวันนี้วันที่10อยู่นะยังทันนะคุณผู้ฟังมีเวลาแค่5วันเท่านั้นนะคะทุกคนช้าหมดอดได้ราคาพิเศษนะคะก็จะมีไอเข้าไปดูคร่าวๆคุณผู้ฟังอย่างถ้าเป็นฟันลัดเนี่ย500บาทนะคะก็จะลดราคาในช่วงเนี่ยพิเศษนะคะเอลิเบิร์ดนะคะ8ถึง12สิงหาคมนี้ก็จะลดเหลือ400บาทลดราคาประมาณ100บาทต่อแต่ละกลุ่มที่วิ่งนั่นเองนะคะปีนี้คุณฟังบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะไฮไลท์เพียบเลยนะคะเอาใจนักวิ่งบ้านเราสุดๆนะคะกับรางวัลไทยสเปเชียลนะคะสำหรับนักวิ่งไทยโดยเฉพาะค่ะสำหรับรุ่นอายุหรือว่าเอกกรุ๊ปนะคะก็จะซอยย่อยทุกๆ5ปีค่ะเอาใจพี่ๆวัยเก่านะคะทั้ง60จนถึง64ปี65ถึง69ไปจนถึง70ปีขึ้นไปเลยนะคะและใครนะคะที่อยากล่าเสื้อท็อปร้อยนะคะปีนี้มีรางวัลท็อปร้อยให้ทั้งระยะมาราธอนทั้งฮาล์ฟแล้วก็มินิมาราธอนเลยนะคะส่วนรอบนี้มีน้องๆหนูๆนะคะก็ไม่น้อยหน้าค่ะคุณผู้ฟังกับคิสลันนะคะเปิดสนามให้น้องๆหนูๆตัวเล็กๆนะคะได้โชว์พลังรุ้นทั้งเงินรางวัล นะคะแล้วก็รุ้นทั้งถ้วยรางวัลด้วยกลับบ้านนะคะและไฮไลท์ที่ชอบมากนะคุณผู้ฟังพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับนักวิ่งรุ่นใหญ่นะคะ60ปีขึ้นไปเนี่ยสมัครได้นะคะในราคาครึ่งเดียวทุกประเภทการแข่งขันยกเว้นประเภท VIP นะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังก็ชวนคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมาออกกำลังกายมาวิ่งด้วยกันนะคะก็เนี่ยแหละคุณฟังเป็นกิจกรรมแบบว่าครอบครัวเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือมาออกกำลังกายด้วยกันแล้วเริ่มไปด้วยกันแล้วได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีแบ่งเป็นช่วงอายุหลายๆช่วงอายุปกติเนี่ยใครคิดว่าการวิ่งจะต้องเป็นของแบบคนหนุ่มสาวเท่านั้นใช่ปะตอนนี้ก็คือเนี่ยคุณฟังตั้งแต่เด็กเล็กเลยคิดลันนะคะไปจนถึงเนี้ยค่ะสำหรับวัยเก่าเลยนะจนถึง70ปีขึ้นไปเนี่ยก็มาได้แล้วนะคะมาออกกำลังกายร่วมกันนะคะย้ำอีกสักรอบนะคุณผู้ฟังอยากได้ราคาพิเศษนะคะภายใน12สิงหาคมนี้นะคะกดเข้าไปสมัครกันได้เลยที่เว็บไซต์ registration นะคะ .khonkanmarathon.com สมัครก่อนได้ราคาพิเศษก่อนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสิทธิ์มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคนไหนที่รับฟังอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าจะมีขอนแก่นมาราธอนนะคะตั้งเป้าที่จะลงระยะไหนกันบ้างคะคอมเมนต์เข้ามาเช็คชื่อรายงานตัวกันหน่อยนะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นที่คุยกันในสวทขอนแก่นด้วยนะดีเจพี่เดย่าเนี่ยบอกว่าพี่เดย่าอยากจะลง11กิโลค่ะคุณผู้ฟังใครที่สนใจนะอยากไปวิ่งนะไปวิ่งกับดีเจพี่เดย่านะคะก็ขอนแก่นมาราธอนนะคุณผู้ฟัง11กิโลใครไหวไปก่อนเลยใครไหวไปก่อนเลยนะอายน่าจะไหวแค่ที่5กิโลเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลงสมัครนะเขามีเสื้อมีเหรียญมีอะไรให้เราเสื้อปีนี้แต่ละรุ่นแต่ละ
กลุ่มอายุกลุ่มกิโลที่จะสมัครกันว่าจะเป็นฮาล์ฟเป็นมินิหรือว่าเป็นฟันรันหรืออะไรก็แล้วแต่เสื้อก็สวยค่ะคุณฟังเสื้อแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นสีไม่เหมือนกันก็จะน่ารักไปอีกแบบนึง VIP ก็จะอีกสีนึงอย่างนี้นะใครที่ไหวก็ไปเลยนะคะคุณฟังใคร11กิโล21กิโลอะไรอย่างเงี้ยใครไหวแบบไหนไปแบบนั้นเลยนะคะวันนี้เขามีหลายกลุ่มให้เราเลือกด้วยนะคะคุณฟังมาต่อกันนะคะอ่ะพี่บนสวรรค์บอกว่าวันนี้คิวเพลงเยอะไหมครับพี่บนสวรรค์ขอมาได้เลยถ้าเปิดทานายเปิดให้นะคะพี่บนสวรรค์ลองขอมาดูก่อนก็ได้นะคะคุณผู้ฟังมาดูข่าวจากกระทรวงการคลังมาฝากกันนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในปี2569เนาะก็ต้องตั้งใจฟังนิดนึงนะคุณผู้ฟังข้อมูลล่าสุดนะณวันที่10สิงหาคมนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยพึ่งอัปเดตออกมาสดๆร้อนๆเลยนะคุณผู้ฟังคนไหนนะคะที่เช็คสถานะแล้วไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติก็ยังย้ำให้ฟังทุกรอบที่ไอจัดรายการนะคุณฟังไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องเซ็งไม่ต้องน้อยแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะโดยยื่นง่ายๆค่ะคุณผู้ฟัง4ช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะคะของทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะหรือว่าถ้าใครสะดวก

0: หากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและเตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมชวิศาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยและขอประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ
2: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าวันพรุ่งนี้จะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้าภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทและสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: อดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยแรงจูงใจยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเกิดจากมีปากเสียงขณะทวงเงินจำนวน11ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวหลังคู่กรณีนำอาวุธออกมาก่อน
3: นายฉลองเรียวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีว่าเนื่องจากผู้บาดเจ็บได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ.2551รวมทั้งเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากและไม่มีรายได้เหมือนเดิมจึงตัดสินใจติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้รับผิดชอบคืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาระหว่างที่นายฉลองเดินตามคู่กรณีไปที่รถและพยายามเรียกให้กลับมาพูดคุยกันได้อ้างว่าในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตก่อนตัดสินใจนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามอบตัวพร้อมกล่าวขอโทษชาวนนทบุรีนายกอบจ.นนทบุรีรวมทั้งครอบครัวที่ได้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้นทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีตามกฎหมายปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
4: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอโซ่พิสัยอำเภอศรีวิไลอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุจับอำเภอหนองวัวซาวอำเภอเพนอำเภอกุมภาวาปีอำเภอหนองหานอำเภอกู่แก้วอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอบ้านม่วงอำเภอโจเดนสินอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอสว่างแดนดินอำเภอสองดาวอำเภอวาริชภูมิอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอพนทองอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรอำเภอไวทับทันอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอท่าตูมอำเภอสนมอำเภอโนนารายอำเภอจอมพระอำเภอขวาวศรีนรินทร์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอลำปลายมาสอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกอำเภอยะริงอำเภอปะนาวเรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ลดลงส่วนความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคูรบุรีจังหวัดพังงาอำเภอวิภาวดีอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอช้างกลางอำเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: คัญข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการทัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเอาชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู
1: ้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับภาคอีสานตอนบนวันนี้อยู่กันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์นะครับผมและสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook Live ของสวท.ด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมรวมถึงนะครับผมรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุนะครับผมทั้ง12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนรวมถึงทางเพจ Facebook ของสวท.ในจังหวัดภาคอีสานตอนบนทั้ง12สถานี11จังหวัดนะครับผมที่วันนี้นะครับผมได้เผยแพร่ให้กับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับทางสวท.ด่านซ้ายนะครับผมนายวรพลหมดช่างนะครับนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับผมวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมากมายเลยนะครับผมที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมทั้งพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงข่าวสารในระดับประเทศนะครับผมทั้งข้อมูลดีๆรวมถึงข้อมูลทางด้านสุขภาพด้วยนะครับผมวันนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมที่เตรียมกันมานะครับผมวันนี้ก็อยู่กันครบถ้วนเลยนะครับวันนี้นายช่างไฟฟ้านะครับช่างเทคนิคนายพานุกรเขยเป็นสีนะครับผมทั้งควบคุมด้านเทคนิคนายสุธีประดับสีนายสวงกลิ่นจานนะครับผมกำกับดูแลนางสาวนภัทรยอดกลางนะครับผมอำนวยการผลิตนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับผมที่อำนวยการผลิตในวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็อากาศที่พื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่อนข้างเย็นสบายนะครับผมไม่มีฝนฟ้านะครับผมวันนี้ค่อนข้างอากาศโปร่งแต่ก็มีเมฆมากเป็นบางส่วนด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องเตือนกันอยู่นะครับผมว่าในพื้นที่จังหวัดเลยของเรานะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเปลี่ยนแปลงนะครับมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง12สิงหาคม2569ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังก็คืออำเภอเชียงคานอำเภอปากชมนะครับผมที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงนั่นเองการเตรียมความพร้อมนะครับผมในส่วนของจังหวัดเลยของเรามีการติดตามสถานการณ์อากาศและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมรวมถึงมีการเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลากพร้อมกับบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือรวมถึงความพร้อมของระบบสื่อสารเพื่อพร้อมแก่การให้ความช่วยเหลือนะครับผมรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเตรียมความพร้อมในการขนของขึ้นที่สูงหรืออพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอที่ติดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำโขงให้รับทราบนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านชัยพจน์จรูญพงศ์นะครับผมร่วมกับสำนักงานปภ.นะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยที่ประชาสัมพันธ์กันต้องเฝ้าระวังนะครับในพื้นที่อำเภอเชียงคานอำเภอปากชมช่วงวันที่ระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2569นะครับผมและในภาคอีสานตอนบนของเรานะครับผมจังหวัดนครพนมก็ได้เฝ้าระวังสถานการณ์นะครับฝนตกหนักต่อเนื่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับผมก็ได้ลงพื้นที่ติดตามใกล้ชิดระดมทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมช่วงวันที่9ที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:00 น.จังหวัดนครพนมได้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนครพนมและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดหลังยังคงมีกลุ่มฝนปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับผมเพื่อระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมขังและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำและดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรกเลย ะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังและอำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วสำหรับพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนาคารนะครับผมยังคงสามารถสัญจรได้ตามปกติขณะที่บริเวณตลาดอินโดจีนใต้ลานพญาศรีสัตนาคารนะครับผมผู้ประกอบการเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงโดยเทศบาลเมืองนครพนมนะครับได้ติดตั้งเครื่องกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เพิ่มเติมด้วยรวมถึงมณฑลทหารบกที่210นะครับร่วมกับเทศบาลเมืองนครพนมและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเร่งกรอกแล้วก็แจกกระสอบทรายให้แก่ประชาชนด้วยเพื่อใช้ป้องกันน้ำไหลเข้าบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่สำคัญขณะเดียวกันนะครับจังหวัดนครพนมแล้วก็เทศบาลเมืองนครพนมยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดนะครับผมโดยระดับน้ำโขงวันนี้นะครับยังต่ำกว่าระดับวิกฤตอย่างไรก็ตามได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครพนมนั่นเองนะครับผมและในจังหวัดถัดไปนะครับผมจังหวัดบึงกาฬท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬได้สั่งการด่วนนะครับผมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งเฝ้าระวังพื้นที่ริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอบุ่งคร้าแล้วก็อำเภอบึงโขงลงนะครับผมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ทิศใกล้ชิดพร้อมเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงด้วยนะครับผมเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับท่านสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะผู้อำนวยการกองกำกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬก็ได้สั่งการให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งหลังกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งได้นะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำประมาณ 30-50 เซนติเมตรช่วงวันที่ 10-14 สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับผมต้องเฝ้าระวังกันแล้ววันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวจากสวทบึงกาฬด้วยนะครับผมนายจตุรพรผานาคนะครับผมได้รายการได้รายงานสถานการณ์น้ำเข้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันช่วงท้ายของรายการนะครับผมที่จะมีรายการรายงานรายละเอียดของสถานการณ์น้ำในจังหวัดบึงกาฬให้เราได้ทราบกันนะครับผมก็ต้องเป็นห่วงกันนะครับผมในส่วนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นริมแม่น้ำโขงนะครับผมจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำโขงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับผมทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกๆจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับผมต้องเตรียมช่วยเหลือประชาชนให้อย่างทันท่วงทีในพื้นที่จังหวัดเลยของเราก็คืออำเภอเชียงคานอำเภอปักชมที่ต้องเฝ้าระวังกันนั่นเองนะครับผมเอาละครับข่าวถัดไปนะครับผมจังหวัดเลยร่วมแสดงเจตนารมณ์นะครับผม20จังหวัดอีสานในงานมหกรรม20ปีกปท.มุ่งเป้าคนอีสานปลอดพยาธิใบไม้ตับไม่ตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองนะครับผมเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานายชัยพจน์จรูญพงศ์นะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้มอบหมายให้นายไพลินลิ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรม20ปีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือกปท.นะครับภายใต้แนวคิดภาคอีสานอยู่ดีมีแฮงสร้างสุขภาพชุมชนสู่คนอีสานปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก็มีผู้เข้าร่วมมากมายเลยในงานนี้ก็มีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน20จังหวัดภาคอีสานด้วยเพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีนะครับผมซึ่งโรคพยาธิใบไม้ตับนี้นะครับผมในประเทศไทยเกิดจากพยาธิใบไม้ตับนะครับผมซึ่งมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ส่วนหัวและท้ายเรียวมนขนาดยาว 7-12 มิลลิเมตรกว้าง 2-3 มิลลิเมตรนะครับผมพยาธิพบมากใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคอื่นๆนะครับพบได้น้อยโรคนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทยนะครับผมการติดโรคส่วนใหญ่นะครับผมโรคนี้เกิดจากการกินอาหารประเภทน้ำจืดนะครับผมชนิดมีเกล็ดที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่หากทานดิบๆหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาปลาหมกไฟปลาล้านะครับปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีพยาธิตัวอ่อนเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนนะครับผมอาการนะครับผมของผู้ที่มีพยาธิใบไม้ตัดในช่วงของระยะแรกๆมักจะไม่มีอาการเมื่อมีพยาธิสะสมมากๆเป็นเวลานานนะครับผมจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวาออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับผมจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีตัวเหลืองตาเหลืองตับโตมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีได้นะครับผมมะเร็งท่อน้ำดีในตับและอาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับผมซึ่งวงจรชีวิตของพยาธิใบไม้ตับเนี่ยนะครับอยู่อาศัยในท่อน้ำดีของตับทั้งของคนแล้วก็สัตว์ของสัตว์รังโรคนะครับเมื่อพยาธิออกไข่ไข่จะออกมาในลำไส้แล้วก็ปนมากับอุจจาระลงแหล่งน้ำเมื่อหอยนะครับผมชายกินไข่นี้เข้าไปพยาธิก็จะเจริญเป็นตัวอ่อนอยู่ในหอยนะครับผมตัวอ่อนนะครับระยะต่อมาจะออกจากหอยไปเจริญเติบโตในปลาเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อเมื่อคนกินปลาที่ปรุงไม่สุกตัวอ่อนนี้นะครับก็จะเจริญเป็นพยาธิตัวเต็มวัยในท่อน้ำดีของตับนั่นเองส่วนของการรักษานะครับผมพบแพทย์นะครับผมเพื่อรักษาอาการที่ถูกต้องหลังจากถ่ายพยาธิแล้วต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีกเพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใหม่การวินิจฉัยผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธินี้นะครับควรที่จะได้รับการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธินั่นเองตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับผมภาคอีสานตอนบนของเราจะต้องปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับนะครับผมโดยการหลีกเลี่ยงกินปลาที่สุกๆดิบๆนะครับผมก้อยปลาปลาหมกไฟปลาล้าที่สุกๆดิบๆนะครับผมตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับผมด้วยความเป็นห่วงของสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมข่าวต่อไปนะครับผมเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเลยนะครับผมละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมจากเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนที่ผ่านมานะครับผมก็จะมีบทความที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับผมก็คือการสต็อปการบูลลี่หยุดแกล้งกันก่อนซึมเศร้าถามหาแค่ล้อเล่นเองอาจไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับผู้ที่ถูกกระทำนะครับผมเพราะว่าการกลั่นแกล้งหรือว่าบูลลี่เนี่ยสามารถสร้างบาดแผลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจหากปล่อยให้เกิดซ้ำขึ้นแล้วขึ้นอีกนะครับอาจส่งผลต่อความมั่นใจความสัมพันธ์การเรียนสุขภาพจิตแล้วก็เกิดกรณีรุนแรงอาจนำไปสู่การทำร้ายตนเองได้นั่นเองการบูลลี่นี่มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายด้วยการตีผลักเตะต่อยนะครับทางคำพูดล้อเลียนข่มขู่ปล่อยข่าวลือนะครับทางความสัมพันธ์นะครับมีการกีดกันไม่รับเข้าร่วมกลุ่มนะครับผมเพื่อนบางคนอาจจะกีดกันเพื่อนไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มนี่ก็ถือว่าเป็นการบูลลี่กันนะครับผมทำลายทรัพย์สินรีดไถซ่อนหรือทำของเสียหายรวมถึงทางออนไลน์ด้วยเดี๋ยวนี้ก็ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะมีการด่าทอประจานปล่อยภาพหรือคลิปที่เป็นการทำให้อีกฝ่ายอับอายได้หากพบเห็นการกลั่นแกล้งนะครับผมอย่าคิดว่าเด็กๆเล่นกันเดี๋ยวก็หายอาจจะไม่ใช่นะครับผมการหยุดพฤติกรรมตั้งแต่เริ่มต้นช่วยตัดวงจรความรุนแรงแล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายได้เราทุกคนช่วยกันได้นะครับผมโดยการไม่ร่วมแกล้งไม่หัวเราะหรือสนับสนุนผู้กลั่นแกล้งกล้าช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างคนที่ถูกแกล้งบอกคุณครูผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจนะครับผมหากเป็นไซเบอร์บูลลิ่งนะครับผมควรเก็บหลักฐานเช่นข้อความรูปภาพหรือคลิปไซเบอร์บูลลิ่งนี่ก็คือเป็นการกลั่นแกล้งกันทางโลกออนไลน์นะครับผมก็ต้องเก็บหลักฐานข้อความแชทไลน์นะครับผมรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่มีเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมแล้วก็ช่วยกันหาทางออกอย่างปลอดภัยทุกคนมีคุณค่านะครับผมทุกความรู้สึกสำคัญ การหยุดบูลลี่นะครับไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคนเลยหยุดการแกล้งเริ่มต้นที่เราสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนหากรู้สึกเครียดไม่สบายใจหรืออยากพูดคุยสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิตนะครับผม1323ตลอด24ชั่วโมงเลยสายด่วนสุขภาพจิตนะครับผม1323ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมตรงนี้ปัจจุบันนี้นะครับผมการบูลลี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับผมเพราะว่ามีช่องทางออนไลน์พอเผยแพร่ทางสื่อช่องทางออนไลน์แล้วทุกคนไม่ใช่แค่เรากับเขาทุกคนที่อยู่ในช่องทางออนไลน์สามารถติดตามหรือว่ารู้เห็นข้อความนั้นได้เป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทำให้อับอายได้ด้วยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมในส่วนของข่าวถัดไปก็ยังเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพอยู่นะครับผมในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมได้ประกาศความสำเร็จ74วัน74ล้านแคลอรี่คนไทยร่วมพลังทะลุเป้านะครับผมมีจำนวนแคลอรี่สูงถึง153ล้านแคลอรี่ชูสุขภาพดีฐานรากสำคัญของคนแล้วก็การพัฒนาประเทศนะครับผมโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดความสำเร็จโครงการออกกำลังกาย74วัน74ล้านแคลอรี่ตามโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอก

าพทางเศรษฐกิจของประเทศให้สร้างความมั่นคงในระดับประเทศเพราะว่าเมื่อประชาชนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมระบบเศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนไปได้เพราะคนแข็งแรงนะครับสามารถทำงานสามารถค้าขายได้อย่างปกตินั่นเองนะครับผมโดยรัฐบาลนะครับมุ่งสนับสนุนเมืองแล้วก็ชุมชนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการออกกำลังกายได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโดยมหกรรมกีฬาระดับประเทศครั้งนี้นะครับช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างกระแสการออกกำลังกายในวงกว้างเลยนำไปสู่การทำกิจกรรมออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวันนะครับสำหรับโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี่นี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนเลยกลุ่มวัยต่างๆมีกิจกรรมทางการออกกำลังกายอย่างเพียงพอแล้วก็เหมาะสมพร้อมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้มีการร่วมกันของประชาชนสะสมแคลอรี่ผ่านแอป9ท้าใจตอนนี้นะครับผมยอดมากกว่า153ล้านแคลอรี่แล้วสะท้อนพลังของความร่วมมือแล้วก็ความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมที่ชวนคนไทยทุกคนนะครับมาร่วมออกกำลังกายกันผ่านแอปพลิเคชัน9ท้าใจนะครับผมร่วมออกกำลังกายกันได้เพิ่มกิโลแคลอรี่ให้กับประเทศของเราให้มากกว่า153กิโลแคลอรี่กันไปเลยนะครับผมในส่วนของข่าวถัดไปนะครับผมในส่วนของจังหวัดเลยของเราแน่นอนครับว่าเป็นจังหวัดที่มีเทศกาลสำคัญก็คือเทศกาลผีตะโขนในส่วนของการละเล่นผีตะโขนนะครับผมในจังหวัดเลยของเรานะครับผมกิจกรรมทางวัฒนธรรมก็มีอย่างต่อเนื่องคราวนี้ก็จะมีมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติ2026นะครับ Thailand International Mark Heritage นะครับ2026กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยก็ได้เชิญชวนทุกคนนะครับร่วมสัมผัสรากวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อเชื่อมโลกผ่านศิลปะหน้ากากนะครับผมยกระดับภูมิปัญญาวัฒนธรรมเมืองเลยสู่สากลพบกับ5ไฮไลท์สำคัญตระการตาเลยนะครับผมขบวนพาเลทหน้ากากนานาชาติจาก8ประเทศพร้อมหน้ากากจาก8จังหวัดทั่วภูมิภาคเทศกาลหน้ากากนานาชาติจากทั่วโลกนะครับผมแห่งศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการเวิร์กช็อปและก็งานคราฟลงมือทำจริงสนุกได้ทุกวัยคือ Creative Market นะครับผมช็อปชิมชิลกับสินค้าไอเดียพร้อมCulture Forum เสวนาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหน้ากากนานาชาติซึ่งงานนะครับจัดขึ้นนะครับผมระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคม2569วันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเลยนะครับผมณสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมาร่วมเปิดโลกวัฒนธรรมผ่านหน้ากากสัมผัสเสน่ห์เมืองเลยในมิติใหม่แล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวสู่เวทีโลกแล้วก็มาพบกันนะครับผมที่จังหวัดเลยนะสวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยระหว่างวันที่23ถึง27สิงหาคม2569กับงานมหกรรมหน้ากากรากวัฒนธรรมนานาชาติ2026นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับผมที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับผมวัฒนธรรมดีๆแบบนี้หาชมได้ยากมากๆมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมดีๆแบบนี้นะครับที่สวนสาธารณะกุดป่องอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับผมก็จะต้องดูเรื่องสนามบินนะครับผมในข่าวถัดไปนะครับผมก็จังหวัดเลยของเราสนามบินเลยเดินหน้ายกระดับเรื่องความปลอดภัยจัดซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบนะครับผมกรณีการโจมตีด้วยอาวุธปืนพกพาแล้วก็จับตัวประกันรวมถึงกรณีอากาศยานประสบเหตุถลายออกนอกลานวิ่งนั่นเองในวันที่7ที่ผ่านมานะครับผมช่วงเวลาประมาณ 13:30 นที่อากาศท่าอากาศยานเลยจังหวัดเลยนะครับผมนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดการฝึกซักซ้อมแผนฉุกเฉินแล้วก็เผชิญเหตุเต็มรูปแบบประจำปี2569นะครับผมภาพบรรยากาศก็คือจะมีการซักซ้อมแผนกันกรณีการโจมตีด้วยอาวุธปืนพกพาแล้วก็มีการจับตัวประกันนอกเขตพื้นที่การบินและกรณีอากาศยานประสบเหตุถลายออกนอกทางวิ่งนะครับผมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานภาคีเครือข่ายมากมายโดยทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าร่วมการฝึกอบรมนะครับผมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ครับได้ซักซ้อมการปฏิบัติประเมินความพร้อมของกำลังพลทดสอบระบบการเข้าควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงหน่วยงานความมั่นคงภาคีเครือข่ายนะครับผมที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ไปมีประสิทธิภาพสามารถประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานเลยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่นะครับผมให้เกิดความมั่นใจสำหรับการฝึกซ้อมนะครับเสมือนจริงทั้ง2กรณีนี้นะครับผมเป็นไปตามแผนสั่งการเรามีการปฏิบัติขั้นตอนตามแผนฉุกเฉินที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องโดยไม่มีเกิดอันตรายเกิดขึ้นในระหว่างการซักซ้อมแผนแต่อย่างใดนะครับผมถือเป็นการยกระดับความพร้อมการทำงานในภาวะฉุกเฉินนะครับผมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบความพร้อมด้านบุคลากรระบบการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างเข้มงวดทั้งนี้เพื่อป้องกันชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการตลอดจนรักษามาตรฐานการดำเนินงานของท่าอากาศยานเลยให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแล้วก็องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศด้วยนั่นเองนี่ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ดีๆนะครับเป็นการซักซ้อมแผนนะครับผมที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เป็นนักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่ต่างๆที่ใช้ท่าอากาศยานเลยนะครับผมได้เกิดความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจกันนั่นเองเอาละครับผมในช่วงนี้นะครับผมก็ขออนุญาตพักเบรกสักครู่นึงนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่เกี่ยวกับจังหวัดเลยของเรารวมถึงผู้สืบข่าวจากสวทบึงกาฬแล้วก็สวทชัยภูมิได้กลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับผม

0: ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับผมประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ท่านอยู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์นะครับผมอยู่กับผมนะครับผมนายวรพลโหมดช่างนะครับนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการพร้อมด้วยทีมข่าวของสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยกันนะครับผมก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารกันไปหลายข่าวเลยทั้งในเรื่องของด้านสุขภาพรวมถึงด้านการท่องเที่ยวด้วยต่อไปก็จะเป็นข่าวในส่วนของเรื่องการศึกษานะครับผมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็ได้เปิดโครงการ UTCC ติวเตอร์ติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026มอบโอกาสการศึกษาแก่เยาวชนนะครับผมในส่วนของจังหวัดเลยของเราก็ยังเน้นย้ำเรื่องการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานะครับที่หอประชุมขุมทองวิไลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยนะครับผมนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดโครงการ UTCC Tutorติวทั่วไทยพิชิตมหาลัยในฝัน2026โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับหอการค้าจังหวัดเลยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแล้วก็เครือข่ายนะครับผมเข้าร่วมพร้อมนักเรียนนักศึกษากว่า 2,000 คนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับก็ได้กล่าวว่าจังหวัดเลยได้รับคัดเลือกเป็น1ใน39จังหวัดทั่วประเทศในการจัดโครงการครั้งนี้ซึ่งมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เยาวชนได้เข้าถึงความรู้เทคนิคการสอบนะครับผมรวมถึงแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิทธิพงษ์เขมเพชรนะครับผมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าปีนี้จัดภายใต้แนวคิดUnpack Your Dream นะครับผมเปิดแฟ้มความรู้ปลดล็อกมหาวิทยาลัยในฝันเพื่อช่วยนักเรียนเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยที่ตั้งใจโดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดลำดับที่16ของการเดินสายจัดกิจกรรมครบ39จังหวัดทั่วประเทศในปี2569นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มอบโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดเลยได้มีการติวเพื่อเข้าสู่ในการพิชิตมหาวิทยาลัยในฝันประจำปี2569กันนั่นเองเป็นโครงการดีๆนะครับผมที่จัดขึ้นในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมและข่าวสุดท้ายนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องสภ.นาดินดำจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า339เม็ดนะครับผมก็ในพื้นที่จังหวัดเลยนะครับผมก็พยายามนะครับผมที่จะปราบปรามการค้ายาเสพติดนะครับผมรวมถึงการเสพยาเสพติดเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยได้ดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดจำนวน1รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน339เม็ดภายในพื้นที่สวนยางพาราหมู่ที่6ตำบลนาดินดำอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท1นะครับผมยาบ้าและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายก่อนควบคุมส่งต่อพนักงานสอบสวนสภ.นาดินดำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมทั้งนี้สภ.นาดินดำขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับผมสามารถแจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเลยเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาสำคัญของชาติเลยนะครับผมที่จะต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหานี้ให้ออกไปจากประเทศไทยนะครับผมจากคนไทยจากเยาวชนชาวไทยเพราะว่าปัญหายาเสพติดนำมาซึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับผมนำมาสู่ความรุนแรงนำมาสู่การเสพยาเสพติดทำให้เกิดสติฟั่นเฟือนนะครับผมเป็นอาชญากรได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จะต้องเน้นย้ำกันนะครับผม เอาละครับผมในส่วนของวันนี้นะครับผมก็มีผู้สืบข่าวจากในพื้นที่2จังหวัดด้วยกันนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากสวทบึงกาฬนะครับผมนายจตุรพรผานาคที่จะนำเสนอในประเด็นที่เราได้กล่าวกันไปช่วงแรกนะครับผมที่เกี่ยวกับเรื่องจังหวัดบึงกาฬน้ำโขงพุ่งระดับ12เมตรล้นเข้าท่วมสันเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณถนนแลนด์มาร์คจังหวัดบึงกาฬนะครับผมก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนกันเอาละครับผมก็ไปติดตามกันนะครับผมกับสวทบึงกาฬนายจตุรพรผานาคนะครับผมประเด็นจังหวัดบึงกาฬกับน้ำโขงพุ่งระดับ12เมตรนะครับผมไปติดตามรับชมกันครับผม
1: ระดับน้ำโขงพุ่งสูงถึงระดับ12เมตรล้นเข้าท่วมสันเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณแลนด์มาร์คบึงกาฬในวันนี้นะครับ10สิงหาคม2569ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า2สัปดาห์และมีมวลน้ำเหนือจากจังหวัดเลยจังหวัดหนองคายและลำน้ำสาขารวมถึงปริมาณน้ำสะสมจากภูเขาควายฝั่งประเทศเพื่อนบ้านไหลลงมาตามลำห้วยและแม่น้ำสายหลักของฝั่งสปป.ลาวเช่นแม่น้ำเงิมแม่น้ำเมียบและแม่น้ำปากสันไหลลงมาบรรจบในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอีกและยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและจากประกาศของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.พบว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ประเทศเมียนมาสปป.ลาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น 1.0 ถึง 1.5 เมตรในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12สิงหาคม2569นี้โดยในเช้าวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬวัดระดับน้ำโขงได้ 12.05 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง 1.95 เมตรตลิ่งอยู่ที่ระดับความสูง14เมตรซึ่งระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้65เซนติเมตรโดยระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้น้ำโขงล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ของสันเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขงบริเวณของแลนด์มาร์คบึงกาฬนะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬอยู่บริเวณถนนข้าวเม่านะครับแต่ว่าไม่ได้ท่วมถึงข้าวเม่านะครับอยู่บริเวณสันเขื่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแลนด์มาร์คนะครับตัวแลนด์มาร์คเนี่ยยังไม่ท่วมนะครับแต่ว่าท่วมบริเวณพื้นที่ของตัวสันเขื่อนนะครับซึ่งมีพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนแลนด์มาร์คนะครับซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้สัญจรในการเดินทางตรงนั้นด้วยนะครับระยะทางยาวประมาณ2กิโลเมตรตอนนี้นะครับก็จะมีโครงเหล็กกั้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบึงกาฬเนี่ยนำแผงเหล็กมาตั้งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับงดให้ใช้แลนด์มาร์คบริเวณพื้นที่ของถนนเส้นทางสัญจรบริเวณสันเขื่อนนะครับจนกว่าน้ำจะลดลงนะครับส่วนลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นลำห้วยอาหงในพื้นที่ตำบลหอคำลำห้วยผาคางในพื้นที่ตำบลไคศรีอำเภอเมืองก็ถูกน้ำโขงไหลย้อนกลับเข้าลำห้วยนะครับส่งผลให้ตอนนี้เริ่มไหลเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรครอบคลุมหลายหมู่บ้านด้วยกันซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการสำรวจส่วนถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งก็ถูกน้ำท่วมนะครับรถเล็กเริ่มสัญจรไปมาไม่ได้แต่ว่าก็เป็นโอกาสดีให้ชาวบ้านนะครับได้มาออกมาหาปลาในช่วงน้ำหลากในน้ำหลากเช่นเดียวกันเพื่อนำกลับไปเป็นอาหารหรือว่าไปขายนะครับในช่วงนี้นะครับขณะที่ในพื้นที่ของอำเภอเซกาตำบลท่ากกแดงตำบลท่าสะอาดตำบลป่งไฮตำบลน้ำจั่นตำบลเซกาแล้วก็ตำบลสานมวลน้ำหลากจำนวนมากนะครับล้นลำห้วยไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและท่วมถนนทางการเกษตรเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยที่ตำบลโซ่ตำบลหนองพันธาตำบลบัวตูมเจ้าหน้าที่กองร้อยอสอำเภอโซ่พิสัยพร้อมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วยกันขนย้ายทรัพย์สินของมีค่าขึ้นไปไว้ในที่ปลอดภัยพร้อมเร่งช่วยเหลือแล้วก็เร่งให้กำลังใจ กับผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นะครับในอีก5อำเภอก็คืออำเภอปากคาดอำเภอพรเจริญอำเภอบึงคงลงอำเภอบุงคล้าและอำเภอศรีวิไลก็มีน้ำนะครับหลากไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะครับแล้วก็เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับนี่เป็นสถานการณ์โดยภาพรวมนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเรื่องของสถานการณ์น้ำเกิดขึ้น
0: ครับผมก็ในส่วนของทางสวทบึงกาฬนะครับผมก็ได้ผู้สื่อข่าวในพื้นที่นะครับนายจตุรพรผ่านาคนะครับก็ได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำนะครับผมในแม่น้ำโขงที่เพิ่มขึ้นกว่า65เซนติเมตรในวันนี้นะครับผมก็ทำให้มีบางช่วงของแม่น้ำโขงที่เกิดการล้นตลิ่งนะครับผมทำให้เกิดการน้ำล้นเกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ทางการเกษตรด้วยแต่ก็ในส่วนของจังหวัดบึงกาฬก็ได้มีมาตรการรองรับไว้นะครับผมทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เข้มงวดในส่วนของการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนั่นเองต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสวทชัยภูมินะครับผมทางท่านผู้สื่อข่าวจากในพื้นที่นายศาสตร์ป้องกันดีนะครับผมมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชัยภูมิเดินหน้าสู่การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะนะครับมีการจัดอบรมทัพฟิกฝัดนะครับเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบทั้งจังหวัดนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามรับชมรายงานจากทางสวทชัยภูมิโดยนายศาสตร์ป้องกันดีกันเลยครับผม
2: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการครับวันนี้ทางทีมงานสวทชัยภูมิมาดูเรื่องของการจัดอบรมทัพฟิกฟองดูเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานรูปแบบเต็มจังหวัดครับโดยนายธงชัยโอฬารพัฒนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูโดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า307หน่วยงานครับที่โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิซึ่งมีการจัดอบรมโครงการการใช้งานแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วทั้งจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำระบบไปใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในการรับแจ้งปัญหาและยกระดับการให้บริการประชาชนครับโดยการอบรมในครั้งนี้ครับนับเป็นก้าวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิซึ่งก้าวขึ้นมาเป็นจังหวัดลำดับที่38ของประเทศที่เข้าร่วมโครงการและเตรียมเปิดใช้งานทัฟฟี่ฟองดูอย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั่วทุกส่วนของภูมิภาคของจังหวัดชัยภูมิโดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานการรับเรื่องร้องเรียนการติดตามผลและการประสานงานระหว่างหน่วยงานให้มีความรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในหลักสูตรผู้เข้าร่วมอบรมครับก็ได้รับทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่การรับแจ้งปัญหาผ่านทางระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการติดตามสถานะการสื่อสารกับประชาชนตลอดจนการให้ข้อมูลแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานโดยการดำเนินงานครั้งนี้ครับก็สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือทุกหน่วยงานในจังหวัดชัยภูมิที่พร้อมจะขับเคลื่อนการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการแก้ปัญหาของประชาชนให้รวดเร็วตรวจสอบได้และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเข้าร่วมเป็นจังหวัดลำดับที่38ก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิในการพัฒนาระบบบริหารจัดการเมืองสู่ยุคดิจิทัลพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนผ่านทางแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทัฟฟี่ฟองดูเพื่อเป็นการร่วมพัฒนาจังหวัดให้มีประสิทธิภาพและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับก็หลังจากนี้จังหวัดชัยภูมิจะมีการเปิดใช้งานทัฟฟี่ฟองดูอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีการอบรมเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงานครับ
0: ครับผมต้องขอบพระคุณทางผู้สื่อข่าวสวทชัยภูมินะครับผมนายศาสตร์ป้องกันดีที่นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจังหวัดชัยภูมินะครับผมเดินหน้าสู่การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะจัดระบบทัฟฟี่ฟองดูนะครับผมเตรียมความพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบทั้งจังหวัดซึ่งจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็เป็นลำดับที่38ที่มีการจัดอบรมในระดับจังหวัดเก เกิดขึ้นเพื่อให้การแจ้งปัญหาแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการช่วยเหลือนั่นเองหลังจากที่มีการอบรมแล้วก็จะมีการนำทัฟฟี่ฟองดูนะครับผมระบบนี้มาใช้นะครับผมภายในจังหวัดชัยภูมิต่อไปด้วยยังไงต้องขอบพระคุณนะครับทั้งทางสวท.บึงกาฬผู้สืบข่าวนายจตุรพรผานาคนะครับผมแล้วก็จากผู้สืบข่าวสวท.ชัยภูมินายศาสตร์ป้องกันดีด้วยที่นำข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนนะครับผมที่ทางสวท.ด้านซ้ายจังหวัดเลยเป็นแม่ข่ายในวันนี้นะครับผมในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับผมที่เราได้นำเสนอกันไปของวันนี้นะครับผมก็ได้ครบถ้วนแต่ในส่วนของช่วงสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบรายการนะครับผมในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้าสถานศึกษายกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมกำหนดอำนาจครูตรวจยึดสิ่งของต้องสงสัยด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองนะครับผมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าในวันพรุ่งนี้11สิงหาคมจะนำเรื่องประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนะครับผมจะกำหนดห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนพร้อมให้ครูที่รับผิดชอบนะครับผมมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิดขึ้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุในความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนั้นนะครับผมขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการจึงขอให้ประชาชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องใช้วิจารณญาณนะครับผมในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความข้อมูลข่าวสารมากมายข้อความที่ถูกส่งต่อผ่านช่องทางแชทหรือว่าสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากซึ่งบางส่วนไม่ใช่ข้อเท็จจริงนั่นเองนะครับผมในส่วนของข่าวสารในวันนี้นะครับผมก็ครบถ้วนนะครับผมถึงช่วงสุดท้ายนะครับผมของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ที่นำเสนอทุกๆวันเลยนะครับผมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับผมทั้ง12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับผมวันนี้นะครับทางสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์นะครับผมนายวรพลหมดช่างนะครับผมนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการพร้อมด้วยช่างเทคนิคนะครับนายพานุกรเขยเป็นสีผู้ควบคุมด้านเทคนิคนะครับผมนายสุธีประดับศรีนะครับผมนายสวงกลิ่นจันทร์กำกับดูแลนางสาวณภัทรยอดกลางกุ้มในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับผมวันนี้ก็จบลงเรียบร้อยแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้11สิงหาคม2569ก็เตรียมพบกับสวท.สกลนครนะครับผมโดยมีผู้รายงานข่าวจากสวท.อุดรธานีสวท.ขอนแก่นที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารภายในพื้นที่เข้ามาในส่วนของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะครับผมนายวรพลหมวดช่างต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในทุกๆวันนะครับผมกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องตั้งแต่เวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.วันนี้ผมนายวรพลพร้อมด้วยทีมข่าวต้องลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้พร้อมดึงกรมสุขภาพจิตร่วมแก้ปัญหาแรงกดดันนักเรียน
8: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ต้องร่วมมือกันผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมการค้าต่างประเทศจับตาทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาประเมินเสถียรภาพเอื้อต่อการค้าชายแดนและการขนส่งเพิ่มโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยพร้อมเดินหน้าลดอุปสรรคทางการค้าไทยเมียนมาน
9: างอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศติดตามทิศทางเศรษฐกิจเมียนมาอย่างใกล้ชิดภายหลังนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแถลงผลการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ100วันเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเมียนมาเร่งฟื้นฟูภาคการผลิตเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางการค้าชายแดนรวมถึงสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อการค้าและการลงทุนระหว่างไทยเมียนมาและเป็นโอกาสขยายตลาดสินค้าไทยอย่างไรก็ตามหากเมียนมามีเสถียรภาพมากขึ้นและการค้าชายแดนกลับมาคล่องตัวจะเอื้อต่อการขนส่งและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการไทยและอาจลดอุปสรรคทางการค้าโดยเฉพาะการขอใบอนุญาตนำเข้าที่เป็นข้อจำกัดมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเมียนมาได้สะดวกขึ้น ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ3ถึง4เซนติเมตร
10: คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยในเวลา14นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร46เซนติเมตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยชั่วโมงละ3ถึง4เซนติเมตรจุดเสี่ยงชุมชนหนองบัวและชุมชนจอมณีได้มีการเร่งบรรจุกระสอบทรายทำผนังกั้นน้ำป้องกันแล้วด้านอำเภอศรีเชียงใหม่ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นระยะอีกไม่ถึง60เซนติเมตรจะล้นตลิ่งในจุดบ้านยอยไฮและอีกประมาณ2เมตรจะล้นตลิ่งในจุดวัดระดับน้ำเขตเทศบาลหน้าวัดช้างเผือกทั้งนี้นายจรัญกลางประดิษฐ์ในอำเภอศรีเชียงใหม่พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เพิ่มระดับสูงขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอศรีเชียงใหม่รวมถึงได้กำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชรบ.เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำหรับพื้นที่ที่มีรายงานจุดที่น้ำโขงล้นตลิ่งคืออำเภอสังคมซึ่งสถานการณ์ระดับน้ำโขงอำเภอสังคมบริเวณริมโขงบ้านผาตั้งหมู่หนึ่งตำบลผาตั้งน้ำเริ่มเอ่อเข้ามาในพื้นที่แล้วขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุจับอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอบ้านดุงอำเภอชัยวานอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอเชียงคานอำเภอนาด้วงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอบำเหน็จนรงค์อำเภอจตุรัสอำเภอนนสง่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอบ้านฝางอำเภอโคกโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอวานรนิวาสอำเภอสว่างแดนดินอำเภอวาริชภูมิอำเภอพังโคนอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูดอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำจะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหนองพอกอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรอำเภออุทุมพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอนนทไทยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอบ้านด่านอำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอนาโพอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลอำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอบันเนงสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอระแงะอำเภอเจาะไอร้องอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอเคียนซางอำเภอพนมอำเภอปุนพินอำเภอวิภาวดีอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา โดยพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักบางแห่งปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางนาพระโขนงประเวศราชกระบังหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาสายไหมดอนเมืองหลักสี่บางเขนคณะยาวบึงกลุ่มสะพานสูงบางกะปิสวนหลวงวังทองหลังลาดพร้าวจตุจักรห้วยขวางดินแดงพญาไทราชเทวีดุสิตบางซื่อบางพลัดตลิ่งชันทวีวัฒนาบางแคหนองแขมภาษีเจริญบางกอกน้อยพระนครปทุมวันบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกคาดว่ายังปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครโดยฝนตกหนักยังคงปกคลุมบริเวณเขตสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกบางทองหลางบางกะปิประเวศสวนหลวงบางนาราชกระบังคลองเตยพระโขนงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงแสนชลบุรีจังหวัดนครนายกหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นกลุ่มฝนตกหนักส่วนใหญ่จะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณเขตหนองจอกประเวศสวนหลวงบางนาราชกระบังพระโขนงมีนบุรีคลองสามวาสะพานสูงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดเชียงแสนนครนายกชลบุรีปทุมธานีคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการจีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 95.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสรวมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: สง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยโอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
1: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ฉันจะได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสารส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่น

ประเพณีของไทยนะคะลูกหลานจะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่ออุปการีของตนเองไม่สามารถที่จะฟ้องผู้อุปการีของตนเองได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1562กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ใดฟ้องผู้อุปการีของตนเองไม่ว่าคดีไหนหรือคดีอาญาเว้นแต่ผู้นั้นหรือญาติสนิทของผู้นั้นร้องขอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ดำเนินคดีแทนกฎหมายห้ามผู้สืบสันดานฟ้องผู้อุปการีคำว่าผู้สืบสันดานหมายถึงผู้ถูกสายโลหิตลงมานะคะได้แก่ลูกหลานเลนห้ามฟ้องใครห้ามฟ้องผู้อุปการีนะคะผู้อุปการีหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายทวดการมีความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1562เป็นบทกฎหมายที่จำกัดสิทธิ์ต้องมีความโดยเคร่งครัดคำว่าจึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบกฎหมายเท่านั้นและคำว่าบิดาก็ต้องหมายถึงบิดาที่ชอบกฎหมายเท่านั้นเช่นกันบุตรที่ชอบกฎหมายของบิดานะคะมีดังต่อไปนี้กรณีที่หนึ่งนะคะก็คือเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันสองเป็นเด็กที่เกิดในระหว่างที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่ก็สามารถเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ด้วย3ประการดังต่อไปนี้นะคะประการแรกก็คือกรณีที่บิดามารดานั้นได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง2เป็นกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนรับรองบุตรตามกฎหมายและประการที่3กรณีที่ศาลได้มีคำพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาส่วนกรณีของบุตรบุญธรรมนั้นแม้จะเป็นบุตรที่ชอบในกฎหมายแต่ไม่ได้เป็นผู้สืบสายโลหิตโดยตรงจึงไม่เป็นผู้สืบสันดานจึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องห้ามไม่ให้ฟ้องตามมาตรา562กฎหมายห้ามไม่ให้ฟ้องทั้งในส่วนของคดีแพ่งและคดีอาญาแต่หากผู้นั้นญาติใกล้ชิดมีเหตุความจำเป็นที่จะต้องยื่นฟ้องผู้ถูกกระทำของตนเองในชั้นศาลก็สามารถยื่นร้องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแทนได้ค่ะหากท่านมีปัญหากฎหมาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย76สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันปิยาพรกสิกรรมเมธากุลพาทุกท่านมาที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543เราจะพาทุกท่านไปรับชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

เมื่อวันที่28พฤศจิกายนพ.ศ. 2543พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณบ้านขำนามสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพบริเวณหนองอื่นในโอกาสนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และช่วยเหลือราษฎรดังนี้ 1. ให้ปรับปรุงขุดลอกหนองอื่น

0: เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรและแหล่งเพาะพันธุ์ปลา 2. ให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสภาพดินโดยรอบหนองอื่นปลูกหญ้าแฝดและต้นไม้เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน 3. ให้ฟื้นฟูสภาพป่าโดยรวมเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกัน
1: ที่เป้าหมายการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองเอื่องเนื่องมาจากพัฒนาดำเนินงานในพื้นที่7หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรต่อมาได้มีการขยายผลเป็น15หมู่บ้านในท้องที่ตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรและปัจจุบันได้มีการขยายผลไปยังท้องที่อำเภออื่นในท้องที่จังหวัดยโสธรเป้าหมายและวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการโดยกรมป่าไม้1อนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น2ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้น 3. พัฒนาโครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษาและพัฒนาตามแนวพระราชดำริและแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4. ขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ำเร็จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการสนองพระราชดำริโครงการส่งเสริมจัดตั้งเครือข่ายป่าไม้ตามแนวพระราชดำริเครือข่ายป่าชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นปัจจุบันป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่กลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารสร้างรายได้อย่างมากมายให้กับราษฎรในพื้นที่เครือข่ายป่าชุมชนดงมัน 7 หมู่บ้านได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพ.ศ. 2547ทำให้เครือข่ายป่าชุมชนมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมดังกล่าวและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าภายในชุมชนจึงเกิดการต่อยอดและขยายผลจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการแปลรูปอาหารจากป่าชุมชนดงมัน 3,006 ไร่อาทิเห็ดโคนเห็ดเพาะเห็ดตับเต่าไข่มดแดงและแม่เป้งโดยนำมาแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ภายใต้แบรนด์วนาทิพย์โอท็อปชุมชนคนรักป่าส่งขายตามห้างแมคโครและร้านอาหารต่างๆสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนไม่ต่ำกว่า1,200,000 บาทต่อปีและยังได้มีการต่อยอดวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการหยอดเชื้อเห็ดไมโคลาซาในกล้าไม้วงยางอาทิเห็ดเพาะเห็ดระโงกเห็ดตะไคร่ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมด้วยการนำสปอร์จากเห็ดดอกแก่ที่เก็บได้จากป่าชุมชนดงมันมาหยอดน้ำเชื้อลงในกล้าไม้ยางนาอายุ1 เดือนเมื่อนำกล้ายางนาที่หยอดเชื้อเห็ดไปปลูกในดินประมาณ3 ปีก็จะมีเห็ดเกิดขึ้นบริเวณใต้ต้นยางนาซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้ขยายผลฟื้นฟูสภาพป่าไม้ไปยังอำเภอข้างเคียงเช่นแปลงปลูกป่าโนนทรายสาธารณประโยชน์ตำบลข้อวังอำเภอข้อวังจังหวัดยโสธรจำนวน200 ไร่แปลงปลูกป่าคูเมืองสาธารณประโยชน์อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรจำนวน340 ไร่โดยนำกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโคลาซาไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชนปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้แจกจ่ายกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดป่าให้กับประชาชนผู้ที่สนใจนำไปปลูกสร้างป่าชุมชนเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนผู้สนใจเกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยพร้อมทั้งยังดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะกล้าไม้ยางนาหยอดเชื้อเห็ดไมโคลาซาส่งขายให้กับผู้ที่สนใจจนสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอีกและนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เปิดให้กับประชาชนได้เข้าไปศึกษาโดยจะตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดยโสธรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานและปลูกฝังจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ให้กับเยาวชนผ่านกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนรักพงไพรที่จัดขึ้นในทุกๆปีปีละ 4-5 รุ่นด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานจากป่าที่เคยเสื่อมโทรมกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและมากไปกว่านั้นยังสร้างจิตสำนึกการปลูกป่าในใจคนส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากผลจากการดำเนินงานมากว่า20 ปีส่งผลให้โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรได้รับรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีพ.ศ. 2562จากสำนักงานกพร.
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านความน้ำสร้างและหมู่บ้านใกล้เคียงมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราจะพาทุกท่านไปรับชมสารคดีสมเด็จพระพันปีหลวงจากพื้นป่าที่เสื่อมโทรมสู่ความร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารที่ยั่งยืนกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: สายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีอยู่ทั่วทุกหนแห่งในประเทศไทยและด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในปากท้องและความเป็นอยู่ของประสบนิกรจึงได้พระราชทานพระราชดำริและก่อกำเนิดเป็นโครงการต่างๆอย่างมากมายเพื่อให้ราษฎรได้อยู่ดีกินดีและหนึ่งในนั้นคือโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้ชุบชีวิตและสร้างความหวังให้แก่ชาวบ้านตำบลขอเหนืออำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธร
1: ตำบลขอเหนือเฮาเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่างศพแม่น้ำก็จะมีแม่น้ำชีกับแม่น้ำยางไหลมาบรรจบกันก็เฮ็ดให้สภาพพื้นที่เนี่ยเกิดอุทกภัยซ้ำซากทุกปีนะครับเฮ็ดให้ราษฎรเนี่ยเวลาที่ฤดูน้ำหลากก็จะท่วมที่หน้าของพี่น้องเกษตรกรเฮ็ดให้ความเป็นอยู่ของพี่น้องนี่ค่อนข้างที่จะบ่ค่อยดีปานใดนะครับก็อาศัยเข้าไปในป่าพื้นที่ดงมัน 3,600 ไร่ในการแผ่วถางแล้วก็ไปเฮ็ดให้แตงโมนะครับเฮ็ดให้ป่าของเฮานี่เกิดความเสื่อมโทรมหลังจากปี2543นะครับพระพันปีหลวงก็เสด็จมากับในหลวงรัชกาลที่10นะครับสมัยนั้นเพิ่นดํารงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามกุฎราชกุมารในการเสด็จครั้งนั้นนะครับก็มีพระราชเสวนีว่า1ก็คือให้รักษาป่าดงมัน 3,600 ไร่เนี่ยให้คนอยู่กับป่าให้ได้ยางเกื้อกูลกันก็คืออาศัยการรักษาป่าเฮ็ดให้ป่านี่เจริญงอกงามแล้วก็เกิดผลผลิตจากป่ามากมายนะครับอาทิเช่นเป็นเฮ็ดพวกเฮ็ดละโงกแล้วก็พวกแมลงต่างๆรวมถึงไข่มดแดงนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเก็บของป่าได้หลังจากที่น้ำท่วมต่อมาก็มีโครงการมากมายนะครับได้เกิดขึ้นในตำบลนะครับโดยทางหน่วยงานราชการกับเข้ามาส่งเสริมกับเฮ็ดให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวตำบลขอเหนือเฮาดีขึ้นเป็นลําดับครับ
2: เริ่มแรกเลยก็จะเป็น7หมู่บ้านนะครับที่รวมรอบอยู่กับโครงการแต่นี่ขยายไปถึง15หมู่บ้านแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็ชาวบ้านก็ได้มีอาชีพเสริมมีรายได้ขึ้นต่อมาก็ได้ไล่หัวขึ้นมาก็คือเป็นไล่ใดของชุมชนของเฮานี่เจ็บเฮ็ดขึ้นมานี่ผู้ลางคนก็ได้เป็นหมื่นก็มีนี่ครับเจ็บเป็นได้ดงนี่ต่อเดือนเพราะว่ามันเป็นที่พื้นที่อุดมสมบูรณ์แล้วเฮ็ดมันเกิดหลายก็มีไล่ใดขึ้นมานะครับภาพรวมก็คือ1ข้าเจ้าก็เข้าไปข้าเจ้าก็มีจิตสํานึกล่ะครับว่าเออมาปลาดงมันนี่ได้กินเฮ็ดเราก็ควรรักสาซอยกันอนุรักษ์รักษาซอยกันนะครับฟื้นฟูป่านี่แหละครับเอาเฮ็ดหยังเอาเฮ็ดซอยกันจังซี่ประมาณนี้แหละครับ
3: ตะกี้พวกแม่กันบ้านป่าขาดงเนาะบ่มีรายได้เนาะจะพ่อเพิ่นเสด็จมาเพิ่นมาตั้งโครงการให้ก็รู้สึกว่าดีใจหลายชาวบ้านก็มีความตื่นตัวแบบว่าได้เบิ่งมองไปไกลๆเห็นหม่องอื่นนั่นนี่เขาเจ้าเฮ็ดชาวบ้านก็ได้รู้จักว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋พัฒนาไปจังได๋สินะคะชาวบ้านก็ร่วมกลุ่มร่วมหยังสร้างรายได้ให้ครอบครัวเจ้าของได้อีกสิยังมีเฮามีผลิตภัณฑ์อยู่3ตัวค่ะก็มีเห็ดโคนแล้วก็เห็ดเพาะแล้วก็ไข่มดแดงค่ะตอนนี้เฮาก็ขายทางเพจทางออนไลน์แล้วก็ทางร้านอาหารค่ะปีก่อนก็มีส่งนอกส่งหยังนํามื้อสิไปจีนไปอเมริกาพวกเฮ็ดพวกไข่มดแดงเฮานี่ค่ะแม่ก็ได้ยินข่าวแม่ก็รู้สึกเสียใจนะไปจากให้ประชาชนคนไทยไว้ทุกข์ให้กับพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านสู่สุคติสวงสวรรค์สั้นป้าก็แม่ก็อยู่นี่ก็ฝากกันเสียใจหลายเพิ่นเคยมาเสด็จมาเนาะเมื่อกี้ก็เพิ่นละมาที่แรกพวกแม่จังมีมื้อนี้แม่ก็สิสนองเงินโครงการเพิ่นไว้ตลอดไปจนว่าชีวิตแม่จะหาใหม่ขึ้นแล้วส่งต่อมือให้ลูกหลานต่อไปเรื่อยๆ
4: าจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหนึ่งในพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ราษฎรพระองค์ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานราชการช่วยเหลือเรื่องปากท้องและพัฒนาพื้นที่รอบหนองอึ่งจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดเพื่อส่งเสริมการรับซื้อและแปรรูปผลผลิตจากป่าชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของป่าชุมชนในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลเราจะพาทุกท่านไปรับชมเรื่องราวของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำกัดกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: การพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยะโสธรนะครับได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแปรรูปผลิตผลจากป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงนะครับโดยแปรรูปเป็นขวดแก้วกระป๋องในนามเครื่องหมายการค้าป่าวนาทิพย์นะครับถ้าเป็นเห็ดโคนก็จะมาจากป่าชุมชนดงมัน 100% นะครับไข่มดแดงก็จากป่าดงมันชุมชนดงมันแล้วก็เครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรนะครับในส่วนของเห็ดเพาะก็เป็นเครือข่ายป่าชุมชนโดยในโครงการส่วนหนึ่งก็โดยรอบโครงการส่วนหนึ่งครับในการดำเนินงานของสหกรณ์ปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตของป่าวันนี้นะครับเป็นการผลิตเห็ดโคนในน้ำเกลือนะครับโดยมีการนำเห็ดโคนจากป่าชุมชนดงมันซึ่งมีปีละประมาณ 5-6 ตันนะครับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดโคนน้ำเกลือในขวดแก้วในกระป๋องนะครับเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งมีแผนการผลิตของป่าจำพวกเห็ดโคนเห็ดเพาะไข่มดแดงกระป๋องและขวดแก้วในปีละประมาณ 2-3 ล้านบาทนะครับซึ่งมีการวางจำหน่ายในห้างแมคโครโดยเฉพาะในสาขาในพื้นที่ภาคอีสานกับพื้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลนะครับในราคาก็จะจำหน่ายทั้งขายส่งขายปลีกนะครับก็ถ้าปัจจุบันเห็ดโคนถ้าขายปลีกก็อยู่ที่ประมาณขวดละ300บาทถ้าเป็นกระป๋องก็กระป๋องละ180บาทนะครับในการจำหน่ายเป็นตัวแทนในส่วนหนึ่งก็จำหน่ายผ่านเพจ Facebook ของสหกรณ์การเกษตรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในการส่งเสริมเกษตรกรดังกล่าวนี่เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่โครงการที่ร่วมมือกันอนุรักษ์ป่าชุมชนดงมัน 3,600 ไร่นะครับเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยซ้ำซากในท้องที่ตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับในการผลิตเห็ดโคนก็จะสามารถผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาถึงเดือนตุลาคมครับซึ่งก็จะมีการออกเห็ดโคนหลายชนิดครับตั้งแต่เห็ดโคนใหญ่เห็ดโคนตากเห็ดโคนแดงก็เห็ดโคนจิกครับครับผมในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยเนื่องจากว่ากลุ่มที่รวมกันจะรวมกันในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตรนะครับก็จะมีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีเกษตรกรที่เข้ามาร่วมโครงการก็จะได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการขายวัตถุดิบในราคาที่เป็นธรรมสองก็คือค่าแรงในการผลิตเนี่ยต่อชิ้นนะครับก็จะกำหนดอย่างไข่มดแดงหรือว่าเห็ดโคนกระป๋องเนี่ยก็จะกำหนดค่าแรงต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับถ้าเป็นขวดแก้วก็อยู่ที่20บาทนะครับในส่วนหลังจากที่มีการจำหน่ายไปแล้วมีผลกำไรโดยการตรวจสอบบัญชีโดยสำนักงานตรวจบัญชีนี้ก็จะมีการนำมาจัดสรรเฉลี่ยให้กับสมาชิกผู้ร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินผลิตอีกส่วนหนึ่งครับตอนนี้มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ69คนครับครับผมก็ฝากถึงประชาชนผู้สนใจนะครับในการขอความร่วมมือนะครับในการสนับสนุนเกษตรกรผู้ดูแลรักษาป่าและก็เป็นเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่เวรหนองอึ่งเนื่องมาจากพระมรินะครับหรือว่าเกษตรกรเครือข่ายป่าชุมชนอย่างอื่นสนใจที่จะนำวัตถุดิบมาขายกับสหกรณ์หนองอึ่งก็สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันครับ
4: และนี่คือเรื่องราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยณโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างตำบลคอเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ สำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและผ่านการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระรานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทางนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ส่งคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2อุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนางวรรณชนะบุญปกดาโรจน์วันนี้ดิฉันปิยพรกสิกรรมเมธากุลพร้อมทีมงานสวทยโสธรขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธราวุฒิวิชัยเดชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังพิจารณางบประมาณเตรียมเปิดให้ใช้สิทธิ์ช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอประเด็นหลักให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายการช่วยเหลือและการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์ภายใต้ชื่อโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งจะมีการกำหนดเงื่อนไขครอบคลุมทั้งค่าโรงแรมและสนับสนุนภาคบริการด้านอื่นนอกเหนือจากร้านค้าโดยเบื้องต้นจะใช้แอปพลิเคชันเป่าตังเป็นแพลตฟอร์มหลักในการดำเนินโครงการซึ่งรายละเอียดและเงื่อนไขทั้งหมดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตลอดจนภาคเอกชนจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลังอีกครั้งซึ่งขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรืองบกลางซึ่งเมื่อได้ข้อสรุปเรื่องงบประมาณแล้วจะต้องใช้เวลาในการเตรียมระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับช่วงเวลาการเริ่มโครงการที่เหมาะสมทุกฝ่ายเห็นพ้องตรงกันว่าควรดำเนินการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือกรีนซีซั่นปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์ขั้นสูงสุดเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีบังคับใช้ระบบการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นและมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐ
10: นายพระดอนเปษนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมท.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบหมายให้สกมท.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีเออย่างใกล้ชิดเพื่อวางมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการในทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ที่หัวหินสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้14ราย
11: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส6ในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบนิติบุคคลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 3,808 บริษัทพบ489บริษัทเข้าขายต้องสงสัยใช้นอมินีและอีก33บริษัทไม่มีประกอบธุรกิจจริงแต่ถูกใช้เพื่ออำพรางการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมูลค่าประมาณ300ล้านบาทจึงนำไปสู่การดำเนินและมีผู้ต้องหารวม84รายเป็นชาวไทยและต่างด้าวโดยปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้14รายล้วนเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบ6บริษัทใช้นอมินีคนไทยถือหุ้นแทนเพื่อครอบครองอสังหาริมทรัพย์และสามารถตรวจยึดเอกสารทางธุรกิจเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อนำไปตรวจสอบและขยายผลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
12: คุณกำลังฟังสวท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz สวท.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @nhso หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
14: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
15: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
16: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ป.พ.

0: ตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล
1: ้อยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
2: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดล็อกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
3: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
4: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
3: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
4: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
3: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
4: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
3: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
4: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำ
5: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
7: แผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
9: สวนโลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
10: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะ
11: เกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง
12: สื่อว่าโลกกี่กว้างเมืองคนมันบ่เถียงมันหักเอียงซอยม่อยคือข่อยตาลิงสั้นลังเทียเด็กหน่อยนั่นสอนคนเฒ่าหัวดอนลังเทือลูกบ้านสอนภูมิหูพอพญาพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับเฮ็ดเกษตรต้องสบายใจพี่น้องเนาะพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 13:14 นี่ล่ะโดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด18:00สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 นำเรื่องเล่า ที่เกี่ยวกับพี่น้องเกษตรกรนี่แหละครับมาเว้าสู่ฟังทํามาหากินเรื่องเงินเรื่องค่ำเรื่องของกฎหมายบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับมาพูดมาคุยกับพี่กับน้องให้ได้ฟังกันนะครับและก็สามารถสื่อสารกับดีเจแดงได้นะครับเมมโมรี่เมมเบอร์ดีเจแดงไว้มันก็สิขึ้นไลน์หน้าดีเจแดงก็คุยกันทางไลน์ก็ได้นะพี่น้องเนาะหรือว่าสิเข้าไปค้นหาใน Facebook ของดีเจแดงนะชื่อว่าผงดํากาแดงนะขึ้นมาสาหร่ายคีเลตมาสัตว์เนาะสิเห็นหน้าดีเจแดงพอวอนะครับทักทายกันได้นะบ่สะดวกรับสายเราบางทีออนแอร์นะพี่น้องนะผู้ใดสิโทษยังมากก็โทษหลังจากจบรายการแล้วก็แล้วกันเนาะมื้อนี้อยากพูดคุยกับพี่น้องก็คือเก่านะเรื่องทํามาหากินเรื่องของปลูกข้าวนะช่วงนี้ก็ปลูกข้าวกันเด้ล่ะก็ต้องเว้าเรื่องปลูกข้าวจักหน่อยนึงเพราะว่าหลายผู้หลายคนนี่ครับนั่งฟังดีเจแดงอยู่ตอนนี้เป็นชาวนาเล่นฟังขัดฟังวิทยุยังมือแรกเนี่ยดีเจแดงกล้ามั่นใจเราได้ว่าเป็นเกษตรกร 90% หรอไประบวกกับท่านที่กำลังขับรถอยู่อีก 10% ไปเนาะฟังไปขับรถไปเดินทางก็ให้ ใส่ความระมัดระวังนะครับฝ่าฝนกับตกนะฝ่ามืดฝ่ามั่วดินมากก็ไม่ต้องเฝ้าหรอกพี่น้องเนาะดีเจแดงย้ำเสมอได้ว่าขับรถเนี่ยเศร้าเฝ้าซะเถาะเฝ้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์ประยางยังดอกมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกสิเรียกว่ามันต้องเฝ้านะดีเจแดงเป็นคนมักสังเกตการบ่เป็นตัวละครนี่มันได้ประโยชน์อย่างนึงคือเฮาบ่เป็นตัวละครในเรื่องเล่านั่นเฮามานั่งสังเกตดีกว่านะเฮาสิเห็นอีหยังแปลกๆน่ะพี่น้องคันเฝ้าสังเกตเด้แม้กระทั่งในหลักธรรมพระพุทธเจ้าเพิ่นก็บอกว่าให้เป็นผู้เฝ้าสังเกตเด้บ่แม่นว่าเป็นตัวแบบอิ่มน้ําคือสมมุติเฮานั่งอยู่เฮาคุยกันกับหมู่กับพวกผิดใจกันเครียดให้กันเนี่ยอย่าสะเตลิดเครียดไปตลอดนะให้สังเกตว่าอ๋อมันกําลังเครียดตัวนี่สังเกตจากของนี่ล่ะที่จริงแล้วการเครียดกับเป็นการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซื่อๆเนาะการฟอกสังเกตกันสิเห็นว่าออมเดี๋ยวเครียดจอบเบิกมันสิเครียดจากนั้นที่บ่เกิน10นาทีมันก็เศร้าเครียดดอกเห็นว่ามันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามหลักไตรลักษณ์ของธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาเผยแผ่ให้เฮาฟังนี่ล่ะบัดนี้ดีเจแดงขับรถไปกับดีเจแดงก็สังเกตคือกันล่ะสังเกตคนสิคุ้มแซงกันเด้อดีเจแดงก็ขับรถไปแต่สร้างได้60 70เด้ก็เป็นแต่สร้างเตือนอยู่ดอกเขาว่าว่าขับซ่าแท้ครับขับจังซี่ล่ะเนาะปลอดภัยแบบสมัยก่อนก็บ่แพ้ไผคือกันเรื่องขับรถนี่บ่ยอมเด้ปาดหน้าปาดหลังคือกันตอนเป็นวัยรุ่นผู้เฒ่านั่นแต่ว่าพออายุหลายขึ้นมากอ่ะโอ๊ยจังสิเฝ้าไปจังเพราะว่าสังเกตมาโดนแล้วมันบ่ได้เกินกันพ่อปันใดมันไปฮอดเป้าหมายบ่ได้เกินกันพ่อปันใดเคยสังเกตตอนสมัยเฮ็ดงานอยู่เพชรบูรณ์พี่น้องเอ้ยออกมาจากอำเภอลมสักสีมาชุมแพสีมาขอนแก่นนี่ครับรถขนผักจากผู้ทับเบิกแลนแซงกันขึ้นผ่านสะพานเข่าโค้งขึ้นเนื่อนโล่งเนื่อนโอ้ยแซงกันสิล้มสิตายนะสุดท้ายมันติดไฟแดงอยู่ข้อนสารพ่อกันกับดีเจแดงคือเก่าแต่ละดีเจแดงกับครับซ่ามันนี่ล่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าขับรถขับลากเพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นห่วงนะไปค่อยๆนี่ล่ะครับเดี๋ยวก็หึงวัตรขับไปเรื่อยๆวัตรยาจอดนอนขังได้มันฮอดแท้ละเนาะฮอดแบบใดฮอดแบบปลอดภัยกลัวคนเฝ้าคนเฝ้านี่ก็ฮอดคือกันมันบ่เลี้ยวเกินกันเพราะหาหน้าที่ได้กินตําบุงบ่ทันอิ่มดอกเนาะฟังกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะด้วยความเป็นห่วงในเรื่องการขับรถขับลากและพี่น้องเกษตรกรก็หมายมันหมายในช่วงของแรงๆเนี่ยนะครับกาติดสัญญาณส่องแสงสว่างแน่ผู้ใดขับรถอีแตกขับรถมอไซค์ไฟไทยว่ามีอย่างเสียเนาะกาหายมันอีอย่างอะไรที่มันมั่นใจว่ามีรถตามหลังมากเขาเหลียวเห็นเฮาอย่าไปมั่นใจว่าเพียงสิบ่เห็นมีไฟหน้ากันสุขันอยู่รถเฮาว่ามีเขาก็สิเห็นเฮาอยู่ดอกอย่าไปคิดเด้อมันบ่มีหยังสะท้อนแสงมันเหลียวบ่เห็นจะเหี้ยมันต่ํากันจะเหี้ยล่ะครับพี่น้องเนาะมื้อเว้นนี่ก็ฟังข่าวรถต่ํากันอยู่แถวแยกบ้านทุ่มเห็นว่ากับมีการเสียชีวิตกันไปเพราะฉะนั้นก็ใส่ความระมัดระวังในการขับรถขับล่าเนาะโง่มาเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮานะครับปลูกเขาเพื่อได้กันอยากได้เขางามๆเป็นว่าพี่น้องอยากได้เขาหลายๆอยากแบบอยากมีเขาขึ้นเล่าหลายๆอ่ะนะมีหน้าท้องเก่านี่ล่ะหาอะไรเหมือนปีที่แล้วนั่นล่ะปีที่แล้วได้เขาสักสอบสมมุติว่าปีที่แล้วได้จักสองตันเครื่องปลูกข้าวหาไรได้ข้าวสองตันเครื่อง ปีนี้ก็อยากได้ยุ่งอาจจะได้ยักสามตันพุ่นละมาสั่นว่าอยากได้สามตันเห็ดยังไงก็เห็ดคือเก่านั่นละมาสั่นการเห็ดคือเก่ามันสิได้คือเก่าเลยพี่น้องย่าเห็ดคือเก่าได้ขายได้คันอยากได้ข้าวหลายขึ้นนี่ย่าเห็ดคือเก่าพอการเห็ดคือเก่ามันก็สิได้สองตันเครื่องอันนี้กรณีผู้มีที่หาไรสมมติได้เนี่ยหาไรได้ไรละหาร้อยโลหาไรมันก็สิได้สองตันเครื่องปีที่แล้วมีหน้าหาอะไรปีนี้ก็หาอะไรนั่นล่ะแม่งได้เขา2ตันคือปีนี้อยากได้3ตันจะไปเห็ดคือปีที่แล้วเด็ดขาด อาทิตย์ปีที่แล้วก็ได้ขึ้นปีที่แล้วนั่นแหละเพราะว่ายังเพราะปัจจัยเหตุที่เขาสั่งขึ้นมาเหตุปัจจัยที่เขาสั่งขึ้นมาแต่มันคือเก่าน่ะโดยหลักแล้วมันสิได้ผลลัพธ์ทอเก่านั่นแหละพี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโจกโลกฟ้าเนี่ยที่เขายกย่องเรียกว่าเป็นผู้เก่งขักเก่งแน่อันเบิร์ตไอน์สไตน์มันพูดเพราะไงที่มันหัวฟูๆมีผมหลายๆทั้งหัวมีหนวดนะที่เพิ่นคิดสวด e เท่ากับ mc กําลังซองเราคนมีดัดแปลงไปเห็นระเบิดปริมาณูปริมาณูไปถิ่มอยู่ประเทศญี่ปุ่นนั่นแหละเพราะไงอันเบิร์ตไอน์สไตน์เล่าว่ามีแต่คนโง่เท่านั้นที่คาดหวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างด้วยการลงมือทำสิ่งเดิมซ้ำๆอันเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าไว้เด้แต่ภาษาไทยเป็นภาษาอีสานมาเท่ากับมีแต่คนปึกล่ะที่คิดว่ามันสิได้หลายขึ้นแต่ว่าเห็ดคือเก่าน่ะนะปึกหลายมันบ่ได้ดีขึ้นดอกมันได้คือเก่านั่นล่ะเนาะตำบักหุ่งบ่แซ่บตำจังได๋ก็บ่แซ่บคกที่3ที่4แล้วก็ยังตำทาเก่าอยู่มันก็บ่แซ่บแล้วเนาะคกแรกบ่แซ่บจนว่าใส่ปลาแดกหน่อยพวกใส่บ่วงเดียวยุ้มบักหุ่งใส่ยุ้มนึงบักเขี้ยวบ่ใส่บักหน้าใส่เปียงเดียวผงนัวบ่ใส่จังซี่คกที่2เห็ดคือเก่ามันก็เป็นรสชาติคือเก่าแล้วเนาะคกที่3มันก็ต้องพัฒนาเปลี่ยนแปลงเห็ดคือเก่าเอ๊ะมันบ่แซ่บหรือว่าปลาแดกมันหน่อยเนาะก็เติมปลาแดกลงไปอีก2บวงโอ้ส่งคือปลาแดก2บวงมันนัวจังซี่เฮาก็สิได้เรียนรู้ไปว่าเอออย่าทําเหมือนเดิมถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องลงมือทําสิ่งที่ไม่เคยทํานั่นแหละพี่น้องเนาะบัดนี้คือการเรื่องเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า อยากให้เขางามเฮ็ดจังได๋ล่ะใส่ปุ๋ยหลายๆแล้วใส่ปุ๋ยหลายๆสิเอาเงินอยากใส่ล่ะไปซื้อว่าซั่นผู้ทุกคนบ่มีเงินซื้อบ่มีเงินซื้อดิแสดงกับมักสิบอกเด้บ่มีเงินซื้อก็ไปหายืมตัวเนาะยืมเขาเจ้ามาใส่ปุ๋ยพอเขามันได้เกี่ยวเอาไปขายก็เอาเงินไปเอาเงินที่ขายเขาไปคืนค่าปุ๋ยสามสี่เดือนก็ได้เกี่ยวเขาหรอแม่ก็ได้เงินคืนมาหรอแม่ดอกเบี้ย4เดือนมันสิจักบาทคันไปยืมสถาบันการเงินของรัฐไปยืมอันธนาคารบ่เป็นนอกระบบได้เนี่ยดอกเบี้ยกระจึงเดียวพี่น้องนิดเดียวเองไผสิใส่ปุ๋ยเขาเป็นหมื่นบ่ได้เนี่ยหน้าหาไรหน้า10ไรก็ใส่ซ้ำนั่นล่ะ 3-4,000 ดอกเบี้ยก็บ่เกิน200ดอกเนาะอันนี้มันสิเฮ็ดให้ผลผลิตเฮาดีขึ้นกันเฮากล้าที่สิเติมปัจจัยการผลิตลงไปหลายคนบอกบ่กล้าใช้แล้วยันบ่ได้นั่นแหละค่าตะดังยากอยู่หั่นล่ะถ้าเฮามีความรู้เนี่ยคนเฮาสิเปลี่ยนแปลงจากของนี่เพิ่นว่ามันเกิดจากการมีความรู้เด้รู้หลายขึ้นมันสิกล้าเปลี่ยนแปลงทันทีเลยสาเหตุที่เฮาบ่กล้าเปลี่ยนแปลงหยังเพราะว่าเฮาบ่ฮู้หลายขึ้นคนมันสิเปลี่ยนแปลงคือมันอยู่ในภาวะขับขันเจ็บขัดอันนั้นเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บแค้นอะไรมันก็สิเปลี่ยนแปลงนิสัยรู้หลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงวิธีการได้ยินหลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงอ่านหลายขึ้นก็สิเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าขันบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงจากการเติมความรู้เข้าไปในสมองเลยบ่มีทางเปลี่ยนแปลงหยังจังแนวเพราะมันคือเก่ามันทอเก่าความรู้มันก็บ่ได้โป่งมาจากกระดาษอย่างนี้แสดงว่าหลายเถื่อเนาะมันก็ต้องไปเติมเอาเองไปหาเอาเองเพราะฉะนั้นการใช้ปุ๋ยเพิ่นบอกว่าใส่ปุ๋ยเคมีใส่ให้มันถูกซี่ถูกซี่กระบวนการที่มันผิดพลาดไปน่ะเนาะ1เฮาบ่ค่อยใส่ถูกสูตรกันปุ๋ยนี่ครับเฮาบ่ค่อยถูกสูตรเฮาใส่สูตรถามพ่อลุงเอาพ่อลุงหน้าเจ้าคืองามแท้ใส่ปุ๋ยสูตรใดเพิ่นว่าสิเรียนแบบสูตรเขาเจ้าเลยนะถามสูตรจริงๆแล้วหน้าแต่ละแปลงเนี่ยพี่น้องฮู้บ่มันสิมีธาตุอาหารสะสมอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันบางแปลงก็สิมีไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่ในระดับแบบสมมุติ5 5 5บางแปลงอาจสิมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสอยู่ในอัตราส่วน5 7 2 8 9 10อีหยังต่างๆเพราะนั้นจําเป็นนี่เลยคือต้องเอาดินไปตรวจก่อนเขาจังว่าสิสรุปได้ว่าเฮาควรสิใส่ปุ๋ยเคมีสูตรใดแต่ที่เฮาใส่กันอยู่ซุมื้อนี่ก็คือสูตรครอบจักรวาลสูตรกาเอานั่นก็เลยเปลืองไงเพราะว่าที่บางแปลงมีไนโตรเจนสูงมากเลยพี่น้องแต่พี่น้องก็ยังอัดยูเรียเข้าไปอีกอยู่อัดเพราะว่าอย่างเพราะว่าเขาบ่รู้ว่าในแปลงเขามันมียูเรียอยู่นะผู้นำคนใส่ยูเรียเข้าไปหลายๆปุ๊บมันแพ้แล้วมันสารนี่อย่างดีเกดแดงลืมเนี่ยอันแพ้ยูเรียเห็นไหมมันสิเกิดอาการใบใหม่ใบแห้งคือยังเข่าแบบแห้งแรงตายเนี่ยนะเขากล่าวว่ามันเป็นโรคนี้จริงๆแล้วมันอาจจะเกิดอาการแพ้ยูเรียจังเสียเพราะนั้นใส่ปุ๋ยต้องใส่ให้มันถูกสูตรสิใส่ถูกสูตรหรือบ่ถูกสูตรก็ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบดินจากของว่ามันมีธาตุอาหารอยู่ซําใดแล้วถ้าใครสิใส่ต้องไปถูกต้องเนาะนี่คือถูกสูตรถูกที่2 ถูกปริมาณสูตรน่ะถูกอยู่สูตรนี่น่ะแซ่บคักแซ่บแน่ถูกอยู่แต่มันบ่ถูกปริมาณคล้ายๆกับว่าเฮาเอาบุญเอางานนี่แหละเชิญพี่น้องมา400กว่าคนขาไก่3ตัวมันบ่ถูกปริมาณมันหน่อยโพด เฮ็ดลาบแซ่บอยู่นั่นล่ะซื้อไก่มา3ตัวเฮ็ดลาบโคตรลาบแซ่บอยู่แต่มันหน่อยโพดหน่อยคักหน่อยเนี่ยพี่น้องมา300คนมันกินบ่อิ่มพ่อหยอดตาเนี่ยเพราะนั้นเข้าในหน้าก็คือกัน ถึงแม้มันสิถูกสูตรแต่คันมันบ่ถูกปริมาณเนี่ยอันตรายคือกันเกิดการแคละแกนขาดนะขาดสารอาหารนั่นล่ะเพราะว่าอย่างปริมาณบ่เพียงพอนึกถึงเจ้าของเฮ็ดเวียกมันเมื่อยกลับมาอาบน้ำตอนแรกเมียเฮ็ดกับข้าวไว้ทาหน่อยเอาเจาะเนี่ยอ้อมอันกบใส่อันผักใส่ถ้วยน้อยๆเอาเจาะเนี่ยมันเข้าอยู่ก้นกระติบเนี่ยเอ้าเฒ่ากินมาซะนี่แหละปัญหาถึงคือมันบ่ถือปริมาณว่าซั่นมันสิมีนิทานเรื่องก้องขอน้อยขาแม่ติก้องขอน้อยขาแม่ถึงปริมาณบ่ถือถึงบ่ถือเวลาเวลาอันที่3นี่แหละปุ๋ยตัวปัญหาคือใส่บ่ถือเวลาเวลาใส่บ่ถือเวลาเวลาหมายความว่าจังไดคือพืชมันมีจังหวะของการอยากได้ปุ๋ยของเพิ่นอยู่นะเพิ่นต้องการกินปุ๋ยอายุบ่เกิน20มื้อเนี่ยตั้งแต่หว่านกล้าลงไปเนี่ยห้ามเกิน20มื้อต้องใส่ปุ๋ยให้เพิ่นให้ทันจังซี่ถ้าเลยวันที่20ไปปุ๊บนี่เพิ่นสิเครียดบ่เห็นภาพว่าอยากกินระหว่างอายุ15มื้อถึง16 17 18 19 20บ่เลยนี่ดอกอยากใส่ปุ๋ยอยากใส่หลายเพื่อสิไปดูดซึมแล้วสิไปยืดป่องเพิ่นเพิ่นสิจะเริ่มเติบโตได้สูงได้เร็วอันนี้จะขอกับค่าเบียกอยู่ค่าเอาบุญอยู่ค่าไปงานแต่งพี่น้องอยู่ค่านั่นค่านี่อยู่ไปใส่ปุ๋ยซ่ามันก็เลยบ่ทันการเนี่ยเห็นบ่บ่ถูกเวลาเวลาบ่ถูกสูตรมาบ่ถูกปริมาณบ่ถูกเวลาเวลาแล้วอันที่สุดท้ายบ่ถูกวิธีมาตาซี่นี่ใส่ปุ๋ยบ่ถูกวิธีวิธีการใส่ปุ๋ยที่ถูกวิธีมันก็มีอยู่นะ แต่ละพืชชนิดพืชบางชนิดต้องใส่อีกแบบนึงพืชบางชนิดต้องใส่ไม่ผลต้องใส่ปุ๋ยแบบใดใส่รอบโคนต้นจังซี่พอรอบโคนต้นสิมีปลายหากอยู่อันนั้นคือถือวิธีเราใส่แบบใดบ่ให้มันระเหยพอปุ๋ยมันเป็นสารที่มันระเหยเนี่ยผู้ใดมียูเรียอยู่ตอนนี้เอามาใส่ถ้วยวางไว้กลางเดือนมึงเนี่ยท่านบ่เกิน3มื้อแล้วเสียหมดแล้วครับมันระเหยมันเป็นระเหยเดี๋ยวภาษาวิทยาศาสตร์เขาเอิ้นว่าระเหิดจากของแข็งกลายไปเป็นไอหนีไปหมดเลย พวกเนี้ยเพราะนั้นต้องใส่ใจเรื่องปุ๋ยเคมีที่สิใส่เนาะการใส่ปุ๋ยเขามันสามารถควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยพิจารณาจากยังจากปัจจัยด้านต่างๆครับเพื่อสิไปลดต้นทุนนะการให้ปุ๋ยเกินความจำเป็นนี่ก็อันนี้ก็เปลืองเนาะหลักการใส่ปุ๋ยในหน้าเขามันมีอีหยังแน่เดี๋ยวช่วงหน้าสิบอกสู่ฟังหลักการใส่ปุ๋ยในหน้าเขาเพื่อให้ได้ผลผลิตดีที่สุดนะแต่ว่ากัน บ่อยากปวดหัวก็พวกนี้ก็สิหาอาหารเสริมให้เพิ่นแน่ก็หาเนาะอาหารเสริมเดี๋ยวช่วงหน้าดีเจแดงสิมาเมาเรื่องอันหัวอาหารปุ๋ยสู้ฟังนะแล้วกันเนาะผลิตภัณฑ์ของดีเจแดงเองนี่ล่ะผงดำกาแดงเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเฮาพักจักแป๊บนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับดีเจแดงครับกฤตชัยสงครับดำเนินรายการเห็นว่าผงดำกาแดงพี่น้องตั้งซื้อโอ้จะมันจำยากดีเจแดงเจ้ากระเดยมาสันคือมาตั้งมาผงแดงกาดำกามันก็ต้องสีดำนะผงแดงมันแต่ว่าผงมันสีดำเนี่ยแหละดีเจแดงเลยตั้งว่าผงดำกาแดงกาดีเจแดงนะผงดำกาดีเจแดงนี่แหละเนาะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงสร้างโรงงานผลิตเองนะตั้งยี่ห้อเองนี่แหละเนาะผงดำกาแดงหมายมันปันเมื่อว่าสิมาเปลี่ยนแปลงการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนอกเหนือจากการเฮ็ดนาปกติปลูกข้าวปลูกมันปลูกอ้อยไม่ผลไม่ดอกพืชผักนางอางหญ้าสุยางที่พี่น้องปลูกใส่ปุ๋ยอีหยังไปมันก็ส่งบ่คือเห็ดจังได้ก็แล้วเนาะปลูกบักพริกขายก็มีแต่หมดแดงหน่อยเต็มอยู่ก็เป็นย้องๆแยงๆจังเสียจะใส่นั่นแล้วก็บ่คือใส่นี่แล้วก็บ่คือล่องเปิดใจกล้าลงทุนล่องเบิ่งเนาะ1ซอง295บาทราคาเต็ม369บาท

ุ่นเนี่ยแต่ว่าลด ขออภัยครับลดให้ 20% เหลือ295บาทซอกละ295บาทผู้ได้ปลูกผักนั่งอ่างยาขายนี่สีดจนลืมพุ่นละเพราะว่า1ซอกมันสีดได้10ไร่พุ่นอ่ะเนาะ295บาทสีดได้10ไร่นี่พี่น้องเพราะนั้นก็ถ้าผู้ได้เฮ็ดแค่งาน2งานนี่ก็เอาไปใส่ร่องเบิงเฮ็ดการเกษตรมันต้องการลงทุนกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นการลงทุนเนี่ยพี่น้องแล้วลงทุนมันสิคุ้มหรือบ่คุ้มเนี่ยมันก็ขึ้นอีกจุดนึงได้อีกเรื่องนึงแต่ดีเจแดงนี่กล้าการันตีว่าคุ้มบ่คุ้มสิเอามาขายติเอามาขายให้พี่น้องเปลืองต้นทุนให้หยังมันหลักการง่ายเด้มันเติบลงไป30บาทมันต้องได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาจาก300จังซี่แม่นบ่แม่นเติบลงไป300ได้ขายได้กําไรตื้มมาอีก30บาทอันนั้นมันขาดทุนเพราะการใส่ปัจจัยการผลิตที่ใส่ลงไปมันต้องคุ้มค่าดีเจแดงประเมินแล้วว่ามันได้อยู่1ซอง295บาทผู้ใดสนใจดีเจแดงส่งเป็นพัสดุเก็บเงินปลายทางไปให้น้องหมายเลขโทรศัพท์ก็เว้าไปแล้วในสปอร์ตบ่ทันหันบ่ทันก็เตรียมจดอีกทีนึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมกดเบอร์ก็ได้เนาะเซฟไว้ก่อนกดปั๊บๆๆๆแล้วก็กดโทรออกแล้วก็ว่างนะหลังจากความเป็นเมมไปที่หลังก็ได้นะเบอร์โทรศัพท์ดีเจแดงโทรมาปั๊บดีเจแดงก็สิส่งให้มืออื่นแล้วมันก็สิไปฮอดมือเฮือหรือมือตึงประมาณนั้นล่ะคล้องเอาเนาะมีคนไปส่งให้เพิ่นสิโทรหาดอกแล้วก็เอาเงินให้ผู้ไปส่งของนั่นล่ะนะก็เอาล่องไปใส่เบิ่ง1ซอง295บาทซองสีเงินๆพี่น้องสีออกมามันสิพอซองสีเขียวๆอยู่ข้างในซองสีเขียวอยู่ข้างในแล้วก็สีออกมาพอซองสีขาวๆเราซองสีขาวๆน้อยๆนั่นล่ะพี่น้องไปละลายน้ํา20ลิตรฉีดพ่นใน1ไร่นั่นล่ะผสมกับน้ําใส่ถังสะพายล้างนี่ล่ะฉีดพ่นฉีดดูงามหลายฉีดทุกอาทิตย์พี่น้องแห้งงามตื้มไปอีกกันเป็นเขาเป็นในหายในหน้านี่กันบอกว่าฉีดทุกอาทิตย์สิว่าเมื่อยอีกละกับ2อาทิตย์ฉีดเทนึงคือคันอยากให้เพิ่นได้ผลผลิตดีอยากให้เพิ่นงามหลายกับขยันฉีดเอานะคือคนกินเขาน่ะคันได้กินเขาซุมือก็มีสุขภาพแข็งแรงคันได้กินมือเป็นมือก็สิส่งศูนย์แน่จังซี่ถ้าประมาณนั่นล่ะเนาะผงดํากาแดงหมายเลขโทรศัพท์พี่น้องหมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824ครับท่านเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวแจ้งทีนึงเบอร์โทรศัพท์เนาะแล้วมีโปรโมชั่นลืมแจ้งซองละ295บาทผู้ใดสั่ง2ซองดีเจแดงแถมให้อีกเลยเป็นซองนึงสั่ง2แถม1 2แถม1ล็อตเก่านี่ล็อตที่2แล้วเด้เนี่ยนะสิเหมือนอีกแล้วล็อตที่3สั่งผลิตกันแล้วสิมาล็อตที่3นี่ดีเจแดงได้ของดีราคาลดลงนะเพราะว่าไปปรับปรุงแพ็คเกจจริงปรับปรุงสูตรปรับปรุงแล้วก็ไปสั่งคือ ของน่ะพี่น้องคันสั่งหลายมันสิถูกดีเจแดงก็ได้กัดแขวสั่งได้สั่งเทื่อละเป็นพันซองเลยจังซี่นะมันก็เลยได้ถูกลงมาอีกก็เลยสิมาลดให้พี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้าอาจสิได้ลดลงมาอีกซองละ5บาท6บาทพุ่นละเดี๋ยวถ่ารอดนี้เมื่อก่อนเนาะรอดหน้าจังค่อยว่ากันลดลงมาเองให้อีกซองละ5บาท6บาทนี่ล่ะเพราะว่าค่าซ่องค่าแพ็กเกจมันถูกลงก็เลยสิลดลงมาให้พี่น้องเนาะเอาเป็นทดลองใส่กันละกันใส่ได้กับพืชทุกชนิดนะพี่น้องนะได้กับพืชมันจะเป็นกกไม้ผักเริ่มตั้งแต่หญ้าพี่น้องผู้ใดเฮ็ดแปลงหญ้าสีดหญ้าก็งามจังซี่นะหญ้าไปเรื่อยๆจนฮอดกบกพร้าวพุ่นละผู้ใดปลูกบักตาลขายก็ลองไปสีดบักตาลเบิ่งก็สิงามคือกันนั่นแหละว่าถ้าเป็นพืชฉีดได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตพี่น้องวิธีการฉีดทุกอย่างและขันเป็นสารอาหารเสริมทั้งใบนี่พี่น้องจำหลักไปเลยขันฉีดให้ใส่ใบเนี่ยขันอยากให้เพิ่นดูดซึมได้ดีต้องฉีดตอนเช้ากับตอนแล้งอย่าฉีดตอนที่มันมีแดดแค่นั้นแหละเงื่อนไขการฉีดช่วงนั้นมีแดดให้ไปนอนเว้นอย่าไปฉีดนะครับให้ฉีดแต่เฉพาะช่วงที่พอมีแดดประโยชน์มันก็คือมันดูดซึมได้ดีได้เร็วปากใบมันสิเปิดมันสิได้เต็มประสิทธิภาพกับสองมันบ่ฮ้อนมันบ่เมื่อยเพราะนั้นกับฟึ่งไว้จำไว้เลยผู้ใดสิฉีดอย่างกันเลยนะว่าเป็นต้นผงดำกาแดงของดีเจแดงดอกผู้ใดสิฉีดยาขายาผู้ใดสิฉีดปุ๋ยทางใบผู้ใดสิฉีดฮอร์โมนสิมันต้องเป็นการฉีดนี่พี่น้องต้องฉีดตอนที่บ่มีแดดออกเนาะฉีดสามารถฉีดเที่ยงได้บ่ผู้ละคนก็ติดตั้งแต่วันดีเจแดงบอกว่าให้ฉีดเช้ากับฉีดแล้งตอนเที่ยงขัดมันบ่มีแดดก็ไปฉีดได้นะกันแดดบดมันเป็นคึมๆคือฝนสิตกนี่ก็ไปฉีดโลดเนาะให้จำลักอย่างเดียวว่าอย่าให้มันที่ตะเว้นซองใส่กกไม้เฮากกไม้เฮาสิมันสิปิดปากใบเท่านั้นแหละคันมันออกแดดน่ะปากใบมันสิติดเนาะแต่ละวิธีการฉีดพืชที่เรียกว่าเป็นการให้ทางใบเนาะคราวนี้โง่มากเรื่องของการใส่ปุ๋ยเข่าพี่น้องใส่ปุ๋ยเข่าจังได๋ให้ได้ประโยชน์สูงสุดผลผลิตสูงที่สุดนั่นล่ะเนาะก็คือ1ให้พิจารณาทีชนิดของปุ๋ยนะปุ๋ยที่จะใส่ก็ต้องพิจารณาว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยหยังเป็นปุ๋ยเชิงเดียว
หรือว่าปุ๋ยเชิงประกอบโอ้อันนี้กระจักมันยังแล้วเชิงเดียวเชิงประกอบปุ๋ยเชิงเดียวหมายถึงอย่าง ก็หมายถึงปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักธาตุเดียวเขาเรียกว่าเชิงเดียวยืนจังก้าเป็นพระเอกก็คือไนโตรเจนอ้อยต้อยเลยก็คือยูเรียนี่แหละปุ๋ยเชิงเดียวเนี่ยมีแต่ตัวเอ็นตัวเดียวหรือสิใส่ปุ๋ยฟอสเฟตตัวพี่มีตัวพี่ตัวเดียวหรือสิเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมมีตัวเคตัวเดียวนะปุ๋ยเชิงเดียวก็คือที่ทานอาหารตัวเดียวอ้อยต้อยนั่นแหละปุ๋ยยูเรียสูตรอะไรพี่น้องก็สิจำแต่สูตรเดียวน่ะ4600บริษัทขายปุ๋ยกับบ่กล้าผลิตสูตร4500ออกมาขายพอพี่น้องเข้าใจว่ามันดีที่สุดคือ4600 4500มันบ่ดีว่าซั่นมันบ่แม่นเป็นความเข้าใจผิดขออนุญาตบ่รับสายได้บ่ได้โทรมากกันเลยเนาะ4600เนี่ยก็คือในกระสอบนึงนะครับในกระสอบนึงมันสิมีปุ๋ยยูเรียตัว N เนี่ยอยู่23กิโลซื่อๆแต่ธาตุตัว7อยู่23กิโลในกระสอบนึงน่ะอัน4600นี่หมายถึงหยังคั่นเอาปุ๋ยไปสั่ง100กิโลมันสิมียูเรียอยู่46โลนะครับ อันนี้เป็นแม่ปุ๋ยแล้วยูเรียเนี่ยให้ธาตุอาหารหลักก็คือในตัว7เป็นธาตุอาหารที่พืชทุกชนิดมีความต้องการในปริมาณที่มากนี่เขาเลยบอกว่าใส่หลายง่ามหลายแต่ปุ๋ยยูเรียว่าสั่นว่าเพราะมันต้องการในปริมาณมากจริงๆแต่ว่าแม่เนี่ยถ้าหลายเกินไปพวกก็เป็นโทษอีกเนาะทั่วไปเนี่ยครับในตัวเจ็ดเป็นธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินแต่มันบ่เพียงพอซื่อๆไม่เพียงพอต่อการต่อความต้องการของพืชนะพี่น้องมันก็เลยจำเป็นต้องใส่เติมนะเพื่อให้พืชมันจะเริ่มเติบโตก่อนง่ามเนี่ยผลผลิตที่ดีขึ้นการใส่ปุ๋ยยูเรียเนี่ย4600นี่ครับมันก็สิมีเรียกว่าพี่การไปส่งเสริมประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชเห็นได้พืชมันใหญ่แต่เริ่มเติบโตได้ทั้งสูงได้ทั้งขนาดลำต้นมีใบอันมหึมาใหญ่โตจังสีนะใบดกใบหนาใบเขียวเข้มซอยเห็บเป็นการพืชมันสามารถสังเคราะห์โปรตีนได้หลายและให้ผลผลิตได้หลายนั่นแหละยูเรียนี่สำคัญยูเรียถามว่ายูเรียนี่อันซื้อเลยอย่างเดียวบ่เฮ็ดเองก็ได้พี่น้องเนาะดีเจแดงก็เคยบอกหลายเทื่อแล้ววิธีเฮ็ดปุ๋ยยูเรียเฮ็ดเองเนี่ยเฮ็ดได้และค่ากระทึกเสือกแต่ว่าบ่มีผู้ใดเฮ็ดดอกบอกไปกับใหญ่ซื่อๆเป็นหยังคือว่าเมื่อยซื่อโหดิเจแดงเป็นวิทยากรสอนพี่น้องเฮ็ดปุ๋ยอินทรีย์เฮ็ดน้ำมักชีวภาพเฮ็ดทุกอย่างเฮ็ดยูเรียน้ำก็ปั๊บเดี๋ยวกับกลับบ้านไปปุ๊บได้เฮ็ดบ่ล่ะได้เฮ็ดอยู่ดิเจแดงเฮ็ดรอบเนื่องมาสักปีแล้วล่ะเฮ็ดปีเดียวทันล่ะปีที่2ล่ะคือเซาเฮ็ดเซาเฮ็ดเราอยากอายมัวซะถึงมันยากมันค่านั่นค่านี่แล้วบ่ได้เฮ็ดสู่ซื้อเขาบ่ได้ว่าซั่นดีอยู่ดอกเฮ็ดเองกับประหยัดอยู่ดอกแต่ว่าหังบ่ได้เฮ็ดต่อแล้วล่ะครับส่วนมากก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะปุ๋ยอินทรีย์ก็คือกันปุ๋ยมักก็คือกันต่อไปอบรมกับมันสุคนนั่นล่ะกลับมาบ้านก็ไม่เฮ็ดแต่ว่าเฮ็ดปีเดียวเท่านั้นล่ะปี2เฮ็ดแล้วพออยากอายคนเพราะว่าพี่น้องเลี้ยวจอบเบิ่งอยู่เด้เอ้ยเกษียณใหญ่เอ้ยแบบว่าผู้นั้นก็เว้าให้ผู้นี้ก็ว่าให้เพราะว่าเฮาไปแค่คําคนน่ะบ่ต้องไปสนใจครับพี่น้องอย่าฟังคําคนอย่าสนใจใครที่ทําลงไปน่ะถูกแล้วคนแน่ๆเท่านั้นผู้ชนะเคยฟังบ่เสกโลโซลองไว้อันนี้เฮาค่าแต่สิ่งตาดอยเบิ่งผู้อื่นอยู่เขาสิคิดจังได๋กับเฮาหนอบ่ต้องไปสอนคําคิดว่าจะของเฮ็ดถึกแล้วเฮ็ดเลยพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใดมาซอยเฮาใส่หนีธนาคารดอกบ่มีผู้ใดมาซอยเฮาหาเงินไปซื้อกับเขากับน้ำดอกเฮาเองของเฮาเองอันไหนที่มันประหยัดได้เฮาก็เฮ็ดเอาเนาะอันนี้คือยูเรีย อีกตัวนึงแอมโมเนียมซัลเฟตหรือว่าปุ๋ยสูตร2100นี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นแม่ปุ๋ยในตัว7คือกันแต่ว่าให้ธาตุในตัว7ที่น้อยนะครับก็เขาเอิ้นว่าปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตสูตร2100เนี่ยเนาะส่วนของสูตรนี่จริงๆบ่อยากให้ไปยึดติดหลายประดักให้ฮู้ที่มาของสูตรแล้วเฮาสิได้ฮู้ว่ามันมีตัวอันในตัว7อยู่จากโลซื้อๆที่เขียนอยู่ข้างกระสอบนั่นน่ะเนาะคราวนี้มาเรื่องของปุ๋ยเชิงประกอบ ปุ๋ยเชิงประกอบหมายถึงหยังก็คือปุ๋ยเคมีที่เฮ็ดขึ้นด้วยกระบวนการทางเคมีล่ะครับแล้วก็มีธาตุอาหารหลักธาตุ NPK น่ะนะที่เขียนอยู่ข้างกระสอบปุ๋ยน่ะเลข3ตัวน่ะมันมีอยู่2ตัวเป็นอย่างน้อยนะสูตร16 20 0จังซี่มี16มี20แล้วก็มี0อันนี้ก็เรียกว่าเชิงประกอบจังสิมาแยกกันปวดหัวเห็นหยังดอกเนาะจริงๆอ่ะที่เจแดงก็บ่อยากให้แยกดอกก็ให้จําแค่ว่าปุ๋ยมันมีในตัว7โพแทสเซียมฟอสฟอรัสอยู่จากโลก็พอแล้วเนาะแต่อันนี้เป็นภาษาวิชาการเพิ่นที่เจแดงก็ไปอ่านมากอ๋อปุ๋ยอันเชิงประกอบกับเชิงประกอบปุ๋ยเชิงเดียวกับเชิงเดียวว่ากันไปเนาะปุ๋ยยูเรีย4600บ่ปุ๋ยแอมโมเนียมหยังแอมโมเนียมซัลเฟตสูตร2100พวกเนี้ยก็เนาะแต่ทั้งหมดก็คือธาตุไนโตรเจนนั่นน่ะพี่น้องเนาะอันนี้คือการพิจารณาคัดเลือกปุ๋ยสิเอาแบบเดียวหรือประกอบเนาะถ้าให้ดีดิเจแดงบอกว่าเอาหลายที่สุดแล้วแต่มันเปลืองเงินซื่อๆเนาะ นอกจากปุ๋ยบัตตานีต้องมาเบิ่งเรื่องพันธุ์ข้าวที่สิปลูกนำ
พันเนี่ยพี่น้องสัมมาคันอีหลีได้พันเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะพันธุ์ที่ดีมันจะตอบสนองต่อปุ๋ยดีแล้วก็มันจะให้ผลผลิตที่ดีมันมีคุณสมบัติต้านทานโรคนักวิชาการกรมการเขาเพิ่นก็พยายามศึกษาพัฒนาสายพันธุ์จนในพันธุ์นั้นพันธุ์นี้มาแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรเอาพันธุ์นี้ไปปลูกเด้อแต่ว่าเฮาได้ยินข่าวว่าพันธุ์นี้ดีว่าซั่นแต่ว่าเขาไปแนะนําอยู่ผิดโลกพุ่นเด้อทางขอนแก่นได้ยินข่าวว่าพันธุ์นี้ดีขี้เราไปเอาจากพิษโลกมามันบ่ดีเด้อยู่ขอนแก่นเพราะนั้นพันธุ์แต่ละพันธุ์มันก็สิมีความเหมาะสมกับจังหวัดไผจังหวัดมันพันธุ์เขาน่ะอย่าขี้รถไกลหลายเอาพันธุ์เฉพาะที่อยู่ไกลๆออมแอบจะของนี่มาปลูกมันได้ยินข่าวว่าพันธุ์นั้นดีคักเถิดดกคักพูดขี้รถไปฮอดอันอุบลพุ่นไปเอาพันธุ์เขามาบ่ได้พันเขาทั้งอุบลเขาทำเป็นพันเขาภาคเหนือกับภาคเหนือไปพันเขาภาคอีสานกับอีสานไปแต่ละพันมันก็สิมีความเหมาะสมที่แตกต่างกันไปได้ยินเขาได้ยินว่าปลูกเขาพันนี่มันได้ผลตอบแทนดีได้อยู่ภาคใต้เขาปลูกหลายๆขี่รถลงไปเอาผักใต้อันนี้ก็บ่ควรนะพอพืชแต่ละชนิดมันก็สิมีความเหมาะสมเพิ่นก็สิพัฒนาสายพันธุ์จากนักวิชาการเกษตรนั่นแหละเขาจะพัฒนามามันเกิดบ่องใดดีที่สุดก็เหมือนเขาหอมมะลินั่นแหละพี่น้องเขาเจ้าหอมมะลิขนจากร้อยเอ็ดมาปลูกแถวเมื่อเลยมันก็บอกคือกันเด้เอาไปปลูกไปชบวนก็บ่ได้หอมก็ยังอยู่ร้อยเอ็ดเด้เขาเจ้าหอมมะลิเนี่ยมันเป็นเรื่องของอันขี้ดินให้หน้านำส่วนประกอบมันประกอบโดยหลายอย่างน่ะที่เห็นให้คุณสมบัติมันแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาได้ดีที่สุดเนาะเหมือนกันกับเขาพันนึงข้าวเหนียวพันเขาวงนั่นน่ะพี่น้องพี่น้องหลายคนบอกคิดว่าไปเอาพันอยู่เขาวงมาปลูกว่าซั่นเอามาปลูกอยู่บ้านเจ้าของบ่แซ่บคือพันเขาวงจ่อยเห็นบ่อ่ามันเป็นอย่างคือแซ่บแต่เขาวงมันบ่แซ่บเด้ในเขาวงมันเป็นผู้เขาเป็นวงมันมีแร่ธาตุชนิดนึงที่เฮ็ดให้เขาเหนียวอยู่หันแซ่บอัศจรรย์น่ะแม่พี่น้องดิจิแดงมีพี่น้องอยู่อำเภอเขาวงฮอดย่ําเขาขึ้นเล่าดิจิแดงก็สิไปยามคิดฮอดกันเพิ่นก็สิซี้เขาใส่กระสอบให้2ศอก3ศอกเอามากินพอได้กินแซ่บอีหลีเขาเหนียวเขาวงแล้วมีเกษตรกรผู้นึงดิจิแดงจําบ่ได้เอารถแจ้ดินน่ะพี่น้องไปเอาขี้ดินจากอำเภอเขาวงมาปลูกอยู่หน้าเจ้าของผลปรากฏว่าเขาเล่านี่ครับเป็นเขาเหนียวเขาวงเสยเลยทั้งที่ปลูกอยู่จังหวัดอื่นดิแกแดงจังหวัดน่ะสิจังหวัดเลยคือจังหวัดเอียงสักอย่างนึงนี่ล่ะเราลงทุนไปแก้ขี้ดินจากอำเภอเขาวงมาปลูกเพราะเราอาจสิมีความรู้สูงเติบเนาะเราบอกว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับท่านเขาพระปันใดดอกมันน่าสิเกี่ยวกับขี้ดินนี่แหละทั้งสิ้นนะเราก็ไปหาความรู้หาข้อมูลเล่าเลยสรุปแล้วว่าเป็นน้ำขี้ดินอำเภอเขาวงอีหลีเปิดไปแก้ขี้ดินอำเภอเขาวงนะมันรอบปลูกเบิ่งก็ได้รสชาติเหมือนกับข้าวเหนียวเขาวงเหมือนเดียเห็นป่ะเพราะนั้นท่านเขาจึงเป็นสิ่งที่พี่น้องควรใส่ใจท่านเขาเสร็จแล้วกับเรื่องของการตอบสนองต่อพื้นที่ก็ต้องใส่ใจน้ำเขานะคันแยกเป็นภาษาวิชาการสันบดเอาคันนอกเหนือจากท่านนะเอาเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือเขาไหวแสงกับบ่ไหวแสงก็คือเขาที่คำว่าไหวแสงเนี่ยก็คืออันสิปลูกเร็วปลูกซ่า ปันในกะยาสิออกห่วงพร้อมกันอันนี้คือไหวแสงสิออกมือเดียวกันนี่แหละครับก็คือสิได้เกี่ยวพร้อมกันหมดผู้ได้ปลูกเดือนกรกฎาคมกับปลูกเดือนสิงหาก็เกี่ยวมือเดียวกันนั่นแหละปลูกวันที่1กรกฎาคมกับปลูกวันที่1สิงหาได้เกี่ยวมือเดียวกันอันนี้คือเขาไหวต่อแสงอายุหน่อยก็ออกลูกอายุเฒ่าปานใดก็ตามก็บ่ออกลูกนะพี่น้องอาจสิเห็นดอกเคยขับรถไปตามถนนสิเห็นมีเกษตรกรเอาถุงดำไปห่อหลอดไฟอยู่ข้างทางหลวงแม่อันนั้นคือเขามันไหวแสงมันต้องการช่วงแสงเท่านี้ชั่วโมงต่อมือคันใดซ้ำนี่สิออกห่วงจังซี่อันนี้คือลักษณะของการแบ่งว่าอันใดไหวแสงบ่ไหวแสงส่วนเขาบ่ไหวแสงเป็นจังไหนเขาดอนั่นล่ะพี่น้องเขาบ่ไหวแสงเลยปลูกตอนใดนับไปอีกเท่านี้มือออกห่วงเลย เป็นพืชที่มีอายุเห็นไหมสมมติอายุแค่110มือปลูกวันที่เท่านี้ปุ๊บนับไปอีก110มือปุ๊บออกห่วงเลยปลูกวันที่เท่าใดก็ตามนับไปอีก110มือออกห่วงเลยอันนี้เขาเรียกว่าบ่อไว้แสงบ่สะอ่อนแสงปลูกตอนใดก็ได้เกี่ยวหมดแต่ถ้าเป็นพืชไว้แสงแล้วปลูกผิดจังก็บ่ได้เกี่ยวแล้วงามพุ่นแล้วครับปานหญ้าเลี้ยงง่วงพุ่นแล้วเพราะนั้นเขามันแบ่งเป็น2อย่างนะดินที่ปลูกเขาสำคัญมากสำคัญต่อการใส่ปุ๋ยพร้อมเบื้องต้นเขาก็ต้องจำแนกนะครับจำแนกลักษณะดินอีกเด้นี่เกษตรกรเนี่ยบอกว่าจะคล้องเป็นเกษตรกรในทะเบียนบ้านเขียนอาชีพเกษตรกรเนี่ยครับเขาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานจักน้อยนึงว่ามันยังกับสิมีทางจักแหลกได้ถามกับพ่อลูกเล่าละเขาก็ต้องมีพื้นฐานความรู้เนี่ยดินเขาเป็นดินชุดไหนเขาเป็นดินเหนียวดินล้วนหรือว่าดินทรายดินล้วนปนทรายนะครับเขาก็ประเมินความอุดมสมบูรณ์เพิ่นได้เพื่อสิได้วางแผนการให้ปุ๋ยเพิ่นเถือก
ราสิฮู้ได้ยังไดว่าดินจะขอนี่ครับมันมีความอุดมสมบูรณ์มากหน่อยปานใดนะครับก็ง่ายๆก็ไปช้ำดินโอ้บ่แม่นช้ำก็สิเอาบกจกไปขุดดินมาเก็บดินตัวอย่างนะครับ ดินตัวอย่างจากไฮน่าจากคองเนี่ยนะสมมติว่าเกี่ยวเข่าเสร็จเอาก็ไปขุดมาดินสมมติหน้าจากคองเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยสี่เหลี่ยมจตุรัสก็ได้ไปสมมติให้นึกภาพของการช้ำดินก็คือไปขุดมาเหมือนอันไฮโลนาฮาได้ทีอย่าขอเนี่ยขุดหลุมมาให้นึกภาพเป็นไฮโรนาฮาคือมุมล่างซ้ายมุมล่างขวามุมบนซ้ายบนขวาแล้วตรงกลางนั่นแหละคือวิธีการเอาตัวดินเอาตัวย่างดินมาแล้วเอาไปหาหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินนั่นละนะสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1เขต2ไปฮอดเขต12พุ่นนะมีอยู่ทั่วประเทศอันหมอดินเพิ่นฝึกวีซ่ามาเพิ่นก็สิตรวจสอบได้อันนี้ก็เป็นใครเพิ่นไปตรวจสอบให้ว่าดินเจ้าของเป็นดินแบบใดอันนี้เพื่อมาใส่ในการวางแผนที่สิใส่ปุ๋ยกันฮู้ว่ามันมีในตัวเจนหลายครั้งหลายแนวก็สิได้บ่ต้องใส่นั่นแหละประหยัดเงินเนาะระยะเวลาที่ใส่ปุ๋ยนั่นน่ะที่ดีดีเจแดงบอกว่าใส่ปุ๋ยใส่มันถือจังหวะคือต้องรู้ระยะเวลาที่ควรใส่ปุ๋ยเข้าวัยแสง นะครับ2เทื่อใส่ปุ๋ย2เทียคันเป็นเข่าไว้แสงก็คือเข่านี่ล่ะเข่าหน้าปีเฮาสิก้าสีเกี้ยวนี่ล่ะนะก็คือใส่ปุ๋ย2เทีย2เทียครับเป็นอย่างต่ําเลยใส่เทียเดียวบ่ได้เกี้ยวบ่ได้กินเด้คือระยะแรกน่ะคือในช่วงปากดํานะอันนี้บ่ต้องดําประเทศไทยเฮาเซาดําที่เราไปใส่กับพ่อผู้ใดดําหน้าจะคนดอกก็สิมีเกษตรกรแบบผู้ยืนยันในหลักการยังมีอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ส่วนมากกับว่านเหมือนคนนั่นแหละเนาะก็คือคันเป็นเข่าว่านเฮาก็ยากเกิน20มือใส่ช่วงแรกไปเลยแล้วก็ช่วงที่2ก็คือก้อนเข่าตั้งท้องก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าผู้ใดเฮ็ดหน้าดําอยู่ก็คือระยะแรกก็คือช่วงที่ปากดําเสร็จก็ใส่เลยนะใส่ในหน้าเข่าว่านนี่แหละกันหน้าว่านกันประมาณยังที่ว่าล่ะ20มือนะซึ่งมันเป็นระยะที่เข่าแตกกอสูงที่สุดแต่พี่น้องเนาะส่วนในเข่าบ่ไหวแสงมาตาเด้บ่เข่าที่บ่ไหวแสงก็ใส่3เถือทองไว้คันเข่าพันปกติเข่าที่มันออกห่วงพร้อมกันบ้านเมืองคือเข่าไหวแสงนี่ใส่2เถือขึ้นไปนะแต่ว่าคันเข่าบ่ไหวแสงนี่ใส่3เถือคือระยะแรกก็คือในช่วงปากดํานะในหน้าวานก็ประมาณบ่เกิน20มือคือว่านั่นล่ะเนาะคันเข่าแตกกอสูงเฮาก็เริ่มใส่เข้าไปเทือที่2เนาะใส่3เทือได้เกี่ยวงามนะนี่คือการใส่ปุ๋ยเด้อพี่น้องเนาะนั่นวิธีบัดซี่นี่ใส่วิธีที่เหมาะสมเพื่อการใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ วานปุ๋ยแล้วพลาดกบก่อนดำแน่จังซี่เนาะเอาวานปุ๋ยจังได๋ซั่นมีเกษตรกรหลายคนบอกดำก่อนค่อยวานปุ๋ยซั่นว่าแต่วิธีที่ถูกต้องเพิ่นบอกว่าวานปุ๋ยแล้วคลาดก่อนปักดำนะอันนี้สิเฮ็ดให้ปุ๋ยมันจบลงไปในขี้ดินมันก็สิลดปริมาณการสูญเสียได้เนาะเพิ่นใส่ปุ๋ยจังซี่แต่ว่าเกษตรกรก็บ่ใส่แบบนี้ดอกเกษตรกรส่วนมากก็สิดำก่อนดำเสร็จแล้วจึงค่อยไปใส่ปุ๋ยทีหลังจังซี่เนาะก็ลองไปหาข้อมูลเปรียบเทียบแต่ว่าโดยหลักดีใจแดงเท่าที่เลียดมากอะคือไว้วานก้อนแล้วแล้วก็คลาดให้มันเรียบร้อยแล้วลงไปดำเลยนะครับปุ๋ยมันก็สิได้ซึมลงในขี้ดินแล้วล่องละลายไปเข่าที่เขาปักดำลงไปก็สิใส่ปุ๋ยได้นะวิธีการปลูกก็สำคัญพี่น้องว่าเป็นหน้าเฮาเนี่ยเป็นหน้าวานเขาวานแห่งวานแห่งก็คือไถวานแห่งๆนั่นแหละก็คาดกบไว้หรือครับเป็นหน้าวานขี้ตมหรือว่าเป็นหน้าปากดำนะวิธีต่างๆมันก็เหมาะสมแต่ละพื้นที่แต่ละเรื่องไปมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแต่ละพี่น้องเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสิเลือกใส่ปุ๋ยอีหยังเนาะอัตราการใส่มันเหมาะสมบ่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเด้เพื่อให้เจ้าของประหยัดเงินมากที่สุดเพื่อให้เจ้าของได้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะคันสิเฮ็ดตามเหมือนเดิมเฮ็ดคือเก่ามันก็สิได้คือเก่านั่นล่ะเนาะยากขึ้นจักหน่อยนึงอีหยังก็ตามคันบ่เฮ็ดคือเก่านี่ยากลวดพี่น้องมันยากเพราะหยังเพราะมันคึดแล้วคันมันบ่คือเก่าเลยมันคึดปวดหัวเลยเด้เหมือนสมมติว่าเฮาอยู่เฮียนเฮาเคยตื่นปุ๊บจังซี่ไปเฮ็ดเวียกจังซี่ตกตอนแรกมาเฮากลับเข้ามามาอาบน้ําทากินข้าวคันเป็นวิถีปกตินี่เฮาสิบ่คึดยากเด้แต่คันบอกว่ามื้ออื่นให้ไปประชุมตอน 10:00 นเด้คึดยากโลดเด้บัดนี้เพราะมันบ่เป็นวิถีปกติแล้วก็สิมาปวดหัวว่าสิไปเฮ็ดเวียกจังได๋จังค่อยสิเข้ามาเฮียนท่านมาอาบน้ํามาแต่งตัวสิไปประชุมให้มันทันจังซี่คือถ้าไม่อยู่ในวิถีปกติมันสิคึดยากแต่ว่ามันเป็นแค่ครอบคืนดอกพี่น้องไม่ต้องไปสนใจมันเอาวินาทีไปเฮ็ดตามนาทีตามเรื่องที่เขาวางแผนไว้เนาะ อัตราการใส่ก็คือกันนะที่ริจแดงบอกเมื่อตอนต้นรายการนั่นแหละก็คือก็ให้ไปหู้ซะว่าพืชชนิดนี้มันต้องการปุ๋ยได้ปริมาณเท่าใดก็คือต้องตรวจสอบดินก้อนนั่นแหละเนาะเขาไว้แสงมันต้องการเท่าใดเขาบ่ไว้แสงต้องการเท่าใดอันนี้ก็เว้าเป็นภาพรวมให้เห็นนะครับพี่น้องเกษตรกรก็สิได้ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ้า
ควรสิดูได้ยังไงเอายกสมมติก็ได้เอาข้าวไม่ไวแสงเนี่ยข้าวดอเนี่ยครับข้าวดอหรือว่าข้าวหน้าปังนี่แหละครับ พวกนี้เขาสิใส่3เถื่อเทือที่หนึ่งก็ไส้ช่วงดำหรือว่าช่วงเมื่อเกิน20เมื่อหรือว่าหลังปักดำไปแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับอันนี้ก็คือเฮ็ดให้เพิ่นได้ปุ๋ยได้ในช่วงที่เพิ่นต้องการทันเวลาบ่ได้ซ่าเกินไปเทือที่สองก็ไส้ช่วงแตกกอประมาณ30เมื่อหลังจากไส้ปุ๋ยเทแรกนะหลังจากไส้ปุ๋ย20เมื่อเสร็จแล้วก็ทาไปอีกเดือนหนึ่งก็ไส้ซะเลยแล้วครั้งที่สามก็ห่างกันอีกประมาณจาก20เมื่อก็ไส้อีกเทือนึงนั่นสิแล้วก็เฮ็ดให้หน้าเขาหน้าตังหรือว่าเขาดอเขาที่ว่าเป็นช่วงไหวแสงของเนี่ยมันสิได้รับผลตอบแทนที่สูงเนาะแต่เป็นเขาถ้าเป็นเขาที่เขาไหวแสงเขาที่เกี่ยวพ้องกันเมื่อประเทศไทยเนี่ยนะครับนะกับแบกไส้จากสองเถื่อชิ้นที่หนึ่งกับไส้ช่วงดำหรือว่าช่วง20มือนี่ละเนาะแล้วกับชิ้นที่สองกับไส้ตอนก้อนที่เป็นสีตั้งท้องนะก้อนที่ตั้งท้องนะก้อนเขาออกดอก30มือก้อนเขาที่ออกดอก30มือกับประมาณนั่นละพี่น้องกันไปกาเอาพี่น้องกาเก่งนี่ดอกเนาะเรื่องของการใส่ปุ๋ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับแล้วก็เรื่องของรายละเอียดทางวิชาการเพื่อสิให้พี่น้องไปปรับประมาณการเอาเนาะอ่ะการแงกเบิ้งเวลาแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการเกษตรสบายใจแล้วพี่น้องก็อย่าลืมฝากไว้ผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะผงดำกาแดงเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมพืชทางใบเอาไปสีดพ่นบำรุงพืชเพิ่มการเจริญเติบโตเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตเริ่มหน่วยใหญ่มีภูมิต้านทานเนาะเฮ็ดให้เพิ่นสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็กำไรฉีดแล้วงามเอาเป็นว่าสั้นๆนี่ล่ะประกอบไปด้วยกรดอะมิโน24ตัวธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมจากธรรมชาติสาหร่ายทะเลนะครับเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็มีสารขี้เหร่น้ำอยู่ในซองนะครับซองเหลี่ยมๆซองละ295บาทสีออกมาสิพอซองสีเขียวๆนะครับมีอยู่10ซองอยู่ข้างใน295บาทตกซองหน่อยนึงอ่ะ29บาท50ตังค์สีเดไลน์1ซองน้อยๆนั่นนะครับ295บาทฉีดได้10ไลเพราะนั้นถือเป็นถือนะแล้วก็รับประกันความพึงพอใจเอาไปฉีดแล้วบ่งามโทมดานะครับหรือสิโทรมาขอกันขึ้นกันยินดีเพราะว่ามันงามอีหลีพี่น้องเนาะผงดำกาแดงพี่น้อง1ซอง295บาทซื้อ2ซองแถม1ซองหมายเลขโทรศัพท์064 978 980นั่นลืมเบอร์ตัวเอาไป064 978 9824นะพี่น้องเนาะ064 978 9824อับลาพาจากพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณสุภูสุคนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังพอกันไม่มืออื่นสำหรับมือนี้โชคดีมีเงินใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: SM ก้าสิบเก้าจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าสร้างเมืองสะอาดเปิดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลสัญจรณวัดจอมศรีเปลี่ยนขยะเป็นต้นทุนต่อยอดสาธารณกุศลสำนักงานชลประทานที่6ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปตร.ท่าเอียดผสานความร่วมมือเกษตรกรชูแนวคิดร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์พาณิชย์ขอนแก่นลุยลงพื้นที่มอบป้ายร้านอาหารธงฟ้าตลาดบางลำพูอูฟู่ชูเมนูประหยัดไม่เกิน35บาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนนายเอกนิติสั่งป้องกันแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางทำลิสต์แมปบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องจักรเครื่องกลศูนย์พักพิงแจ้งเตือนประชาชนทุกช่องทาง
7: ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
6: ันนี้ที่วัดจอมศรีขอนแก่นได้จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลสัญจรขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดร่วมแยกขยะถูกทั้งเพิ่มพลังบุญสร้างรายได้สิ่งแวดล้อมดีตลอดไปโดยนางสาวนุชรีวรรณดอนดีเลิศรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหลายภาคส่วน โดยมีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและภาคีเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมสำหรับกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลสัญจรมุ่งเน้นการส่งเสริมระบบการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในชุมชนโดยความพิเศษของโครงการนี้คือการบูรณาการแนวคิดการทำบุญและการแบ่งปันเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างลงตัวภายในงานเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้นำขยะรีไซเคิลมาร่วมบริจาคและแลกเปลี่ยนซึ่งรายได้ทั้งหมดจากการนำจำหน่ายขยะรีไซเคิลจะถูกนำกลับไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมอบให้กับหน่วยงานสาธารณกุศลต่างๆในพื้นที่ถือเป็นการเปลี่ยนขยะที่หมดค่าให้กลายเป็นทุนแห่งการให้ที่ช่วยดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณประโยชน์คืนสู่สังคมไปพร้อมกันส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6ร่วมกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานณประตูระบายน้ำท่าเอียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นายทัศนัยรอดฤดีหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำนำเจ้าหน้าที่ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลางเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคโดยมีพันจ่าเอกบุญรอดขาวเขาอ้อนายอำเภอโคกโพชัยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและนำการประชุมซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่วางแผนบริหารจัดการน้ำร่วมกันกำหนดแนวทางจัดสรรน้ำชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุดตลอดจนวางแผนการบำรุงรักษาประตูระบายน้ำท่าเอียดให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงแข็งแรงและขับเคลื่อนการทำงานอย่างยั่งยืนนำแนวคิดร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมรับผลประโยชน์มาเป็นหลักในการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและเกิดการกระจายน้ำอย่างเป็นธรรมในระยะยาวสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้นายนิยุทธสืบสายหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ณศูนย์อาหารอู้ฟู่และตลาดบางลำพูอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินกิจกรรมมอบป้ายเมนูอาหารธงฟ้าให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้าจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีเงื่อนไขจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดโดยต้องมีเมนูอาหารคุณภาพดีในราคาไม่เกิน35บาทอย่างน้อย1เมนูเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคอาหารที่สะอาดรสชาติอร่อยและราคายุติธรรมอีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้การมอบป้ายเมนูอาหารอย่างเป็นทางการยังช่วยให้ผู้ประกอบการติดแสดงรายการอาหารและราคาสินค้าได้อย่างชัดเจนโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อและช่วยให้ประชาชนสังเกตสัญลักษณ์ร้านอาหารธงฟ้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมอุดหนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการร้านอาหารธงฟ้าราคาประหยัดเพื่อร่วมด้วยช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากพร้อมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพอย่างยั่งยืนต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่10สิงหาคม2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 827.29 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 245.62 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 54.56 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 45.88 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,397.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 565.91 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด57ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 19.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 11.82 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 10.30 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่32องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่25องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
8: ้นโยบายรัฐบาลเหตุทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่1/2569เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่รับน้ำหลากจากทางภาคเหนือก่อนจะระบายลงสู่ทะเลอีกทั้งยังเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเขตอุตสาหกรรมชุมชนหนาแน่นและภูมิประเทศเป็นที่ราบรุ่มทำให้ประสบปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้งอีกทั้งยังมีหลายจังหวัดต้องเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้งจึงต้องเตรียมมาตรการตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและการฟื้นฟูด้านการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์ตรวจสอบประตูระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำการเตรียมพื้นที่รับน้ำด้านการเผชิญเหตุและการช่วยเหลือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งทหารตำรวจพลเรือนท้องถิ่นประชาชนโดยให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ประสบภัยให้เพียงพอด้านสาธารณสุขให้โรงพยาบาลในพื้นที่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจัดเตรียมยาเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ให้พร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมงพื้นที่เศรษฐกิจเขตอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้กระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้านการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังเกิดเหตุสาธารณภัยให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมให้คณะรัฐมนตรีแต่ละท่านดูแลรับผิดชอบเป็นรายรุ่มน้ำเพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็วด้านการสื่อสารและสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งกระจายข้อมูลสถานการณ์น้ำที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นจริงผ่านทุกช่องทางสื่อสารเพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกและมีความตระหนักโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมเครื่องจักรโดรนสาธารณภัยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์และการสื่อสารในทุกช่องทางควบคู่กับการแจ้งผ่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่เพื่อให้การแจ้งเตือนถึงทุกครัวเรือนและประชาชนมีความปลอดภัยจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
9: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
10: ภาษาไทยวรรณคำ วันนี้เสนอคำว่าปฏิญาณปฏิญาณเป็นคำกริยาหมายถึงให้คำมั่นสัญญาโดยมากมักเป็นไปตามแบบพิธีเช่นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซล่ารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043338076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
12: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่าสิริกิติ์ซึ่งมีความหมายว่าผู้เป็นสีแห่งกิติยากรทรงพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ที่บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์หม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัวณบ้านเลขที่1808ถนนพระราม6ตำบลวังใหม่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครขณะนั้นเป็นระยะที่ประเทศเพิ่งเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยก่อนหน้านั้นพระบิดาของพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกมียศเป็นพันเอกหม่อมเจ้านักขัดมงคลกิติยากรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
13: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
14: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์ จ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
15: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
16: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
16: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
17: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
18: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
17: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
18: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
4: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
17: ์โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะโอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
19: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
17: มันคือการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
19: อีหลีล่ะ ผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมือๆเด้อ
20: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
19: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
20: แม่นวินัยทางการเงินคือกุญแจสําคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนํา
2: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์
21: ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่คุกคามชุมชนคือภัยเงียบที่ทำลายอนาคตของลูกหลานเราวันนี้รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเสริมกำลังป้องกันชุมชนอย่างรอบด้านเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านเพิ่มรายได้สร้างอาชีพลดความเสี่ยงและยกระดับการดูแลความปลอดภัยในทุกครอบครัวโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเชื่อมั่นในพลังของคนในพื้นที่เพราะเมื่อชาวบ้านหน่วยงานรัฐและทุกภาคส่วนร่วมมือกันเราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและยืนหยัดต่อสู้กับผู้มีอิทธิพลได้อย่างมั่นคงหมู่บ้านเข้มแข็งคือรากฐานความมั่นคงของประเทศและเป็นมรดกสำคัญที่เราจะส่งต่อให้ลูกหลานขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสร่วมสร้างหมู่บ้านของเราให้ปลอดภัยยั่งยืนและน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
22: ดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
23: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
22: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
23: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
22: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
23: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
22: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย

ำนักงานอัยการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานอัยการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัดนะครับ

ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมยูเครนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายในสาธารณรัฐตาตาสถานทางตอนกลางของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดการจัดระเบียบการครอบครองและพกพาอาวุธปืนเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้าหารือณกระทรวงมหาดไทยเพื่อรับมอบนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันโดยได้หารือถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั่วประเทศรวมถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายปัจจุบันยังมีข้อจำกัดรวมทั้งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมย้ำว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายประกรณ์นิมตะพันรองนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจพิจารณาจะทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสม
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วมันไม่มีใครสามารถพกปืนได้ทำให้เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: สำหรับกรณีการทุจริตการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้และให้กรมสุขภาพจิตเข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับนักเรียน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติโดยจะเห็นได้ว่าได้มีการปฏิบัติในโรงเรียนต่างๆแล้วและเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาเรื่องของจิตวิทยาเพราะไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแต่ต้องยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าครูสร้างแรงกดดันให้นักเรียนจนนำมาซึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวนายยศนันท์กล่าวว่าเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาในองค์รวมทั้งกรมสุขภาพจิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และได้พูดคุยกับราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและได้มีการยกระดับให้มีการวางแผนอย่างจริงจังเพราะเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งในส่วนของบุคลากรและนักเรียนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ส่วนการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูขอย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวพร้อมส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อสังเกตพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
5: นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเชียงสุรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวส่วนการจัดหาครูทดแทนครูที่เสียชีวิตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนแต่อย่างใดสำหรับการเยียวยาด้านจิตใจขณะนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาธิการได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อจะเข้าประเมินและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
6: เพื่อเป็นการเยียวยาจิตใจนะครับเราก็เปิดโอกาสให้ครูเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนเพื่อที่จะให้สภาพจิตใจในปกติก็ให้โอกาสได้สวทก็หาครูมาทดแทนได้อยู่แล้วไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนอยู่แล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่เป็นปัญหานะครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่ควรหยุดอยู่เพียงการตรวจค้นหรือการควบคุมสิ่งของต้องห้ามเท่านั้นแต่ในระยะยาวจำเป็นต้องสร้างความผูกพันและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนให้มากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทางเราจะมีการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนอาทิระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่และกิจกรรมสร้างความห่วงใยและความผูกพันในโรงเรียนเพื่อให้ครูนักเรียนและเพื่อนนักเรียนสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ไม่ใช่เพียงการดูแลด้านการเรียนการสอนเท่านั้นจิรวรรณช่วยเช้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้แล้วพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศ
7: เมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุปืนกันภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุและเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีพบผู้บาดเจ็บคือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอาการสาหัสจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาล่าสุดเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ก่อเหตุพร้อมนำตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศด้านนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อพูดคุยกับผู้ก่อเหตุพร้อมเปิดเผยว่าเบื้องต้นนายฉลองรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยอ้างแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวขณะที่ผู้ก่อเหตุกล่าวกับสื่อมวลชนว่าพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐได้ยืมเงินจำนวน11ล้านบาทเพื่อใช้ลงสมัครหาเสียงทางการเมืองเมื่อปีพ.ศ. 2551รวมทั้งที่ผ่านมาเคยช่วยเหลือทั้งในฐานะเพื่อนและคนรู้จักหลายครั้งโดยไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนจนกระทั่งประสบปัญหาด้านสุขภาพต้องใช้เงินค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งติดต่อคู่กรณีเพื่อขอให้คืนเงินที่ยืมไปแต่เมื่อพยายามพูดคุยกลับเกิดการโต้เถียงและคู่กรณีไม่ยอมเจรจาและในจังหวะนั้นคนขับรถของนายกอบจชักปืนออกมาซึ่งตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงป้องกันตัวโดยไม่ได้มีเจตนายิงให้ถึงแก่ชีวิตและเข้ามอบตัวทั้งนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงของเหตุการณ์และดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่ารายละเอียดเชิงลึกขอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดปริญญาวิเศษสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดนนทบุรี
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณี เมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนซึ่งการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนหากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนอกจากนี้สธบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของมาตรการคือการลดภาระดอกเบี้ยโดยให้ประชาชนรับภาระเพียงครึ่งหนึ่งขณะที่รัฐบาลช่วยสมทบอีกครึ่งหนึ่งเมื่อกองทุนหมู่บ้านเห็นชอบโครงการเงินกู้ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและการประกอบอาชีพของประชาชนลดลงและช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนฐานรากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรม
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานจะถูกกำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นหรือควิกวินภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปีหรือบิ๊กวิน
9: เราจะมีการทำมาตรการใหม่ที่จะตอบโจทย์ความท้าทายภายในระยะเวลา 6-12 เดือนอะไรเราก็จะเอาเรื่องนี้กลับไปเสนอให้คณะทำงานซึ่งคณะทำงานนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบของกระทรวงต่างๆหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่ในนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เดินทุกวันเขาก็เดินไปแต่สิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราจะมาตอบโจทย์ในการทำให้มีการขยับปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวก็จะเป็นการทำงานคู่ขนานกันไปค่ะ
8: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวอีกว่าคณะทำงานทั้งหมดซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการนัดหมายพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดโดยคาดว่าจะมีการประชุมร่วมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อติดตามความคืบหน้าและจัดทำรายละเอียดมาตรการต่างๆก่อนจะนำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการชุดนี้ตามลำดับเวลาที่ได้กำหนดไว้และจะนำเสนอเข้าที่ประชุมกรอชุดใหญ่ต่อไปโดยรัฐบาลจะทยอยแถลงความคืบหน้าของมาตรการระยะสั้นให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับทราบอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยวันพรุ่งนี้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาบังคับใช้ระบบ MFA และมาตรการรีเซ็ตรหัสผ่านรายเดือนในหน่วยงานรัฐเพื่อยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์
5: นายพลาดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยถึงแนวทางการยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยงานและภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนโดยระบุว่าได้มอบนโยบายให้สกมช.บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE อย่างใกล้ชิดเพื่อหวังมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหลโดยมาตรการเร่งด่วนที่จะดำเนินการทันทีคือการนำเรื่องการพิสูจน์ตัวตนหลายชั้นหรือ Multi Factor Authentication หรือ MFA เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ยังมีมาตรการด้านความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยจะให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินการล้างรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและอาจกำหนดให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันความเสี่ยงพร้อมย้ำเตือนไปยังหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งที่ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนว่าจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้มากขึ้นโดยมาตรการที่ทางสกมช.และกระทรวงดีอีกำหนดออกไปนั้นไม่ใช่เพียงการขอความร่วมมือแต่ถือเป็นข้อสั่งการที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องข้อมูลของประชาชนสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้ที่ตั้งใจนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในการทุจริตหรือซื้อขายนั้นขณะนี้ภาครัฐทั้งตำรวจไซเบอร์และสกมช.กำลังเข้มงวดและจับตามองเป็นพิเศษซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นคำเตือนครั้งใหญ่ให้ทุกหน่วยงานเกิดความกระตือรือร้นในการป้องกันหากพบการกระทำผิดจะมีการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแน่นอนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กระทรวงแรงงานส่วนที่กำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานประกอบการในเขตห้วยขวางเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าวพบสถานประกอบการทำผิด4แห่งแรงงานต่างด้าว16คน
10: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานในฐานะหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายผลการตรวจสอบพบการกระทำผิดของนายจ้างสถานประกอบการ4รายและแรงงานต่างด้าว16คนนอกจากนี้ยังพบโรงแรมที่ไม่ได้รับใบอนุญาต3แห่งเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลตรวจสอบความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวต่อไปโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจ้างที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามจำนวนแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดและหากทำผิดซ้ำจะมีโทษหนักขึ้นรวมถึงอาจถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการแก้ปัญหาจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิทพร้อมผลักดันก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีและสะพานเชื่อมเกาะช้างยกระดับการขนส่งเดินทางและการขนส่งสู่ภาคตะวันออก
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณศาลากลางจังหวัดจันทบุรีร่วมกับผู้บริหารกระทรวงคมนาคมผู้ราชการจังหวัดและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดเผยว่าจันทบุรีและตราดเป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งด้านการเกษตรผลไม้การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนการพัฒนาคมนาคมจึงต้องมองเป็นโครงข่ายเพื่อความยั่งยืนด้วยมีโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันการแก้ไขจราจรคอขวดบนถนนสุขุมวิททางหลวงหมายเลข3กรมทางหลวงจึงเตรียมการปรับปรุงจุดสำคัญเช่นแยกเกาะรงและแยกศักชัยที่ได้รับงบประมาณแล้วรวมถึงเร่งตัดแยกแสลงและแยกปากแซงเข้าสู่งบประมาณปี2571พร้อมสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งระบบและลดระยะเวลาเดินทางท่องเที่ยวชายฝั่งเร่งศึกษาความเหมาะสมโครงการสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีเชื่อมถนนเฉลิมบูรพาชลทิศอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งจะช่วยล้นระยะทางจากตัวเมืองไปยังชายหาดจาก40กิโลเมตรเหลือเพียง11กิโลเมตรเท่านั้น โดยหลังจากการประชุมคณะได้ลงพื้นที่จริงบริเวณโครงการสะพานเชื่อมท่าแถลบบางกระชัยและจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ช่วงแยกแสลงซึ่งเตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณก่อสร้างทางแยกต่างระดับในปี2571นพศรแก้วคำรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลยกระดับสำนักงานที่ดินเปิดบริการจดทะเบียนออนไลน์ทั่วประเทศ462สำนักงานพร้อมยกระดับสำนักงานที่ดินกทม.และสาขารวม17แห่งเป็นสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ทั้งระบบประชาชนสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมณสำนักงานที่ดินที่สะดวกโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมที่ดินกำหนดช่วยลดภาระการเดินทางและค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการสำหรับประชาชนที่สนใจใช้บริการสามารถยื่นคำขอผ่านแอปพลิเคชัน EQ Land Plus ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android โดยเลือกเมนูจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนต่างสำนักงานแบบออนไลน์ทั้งนี้ต้องเป็นการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมที่ไม่มีการประกาศหรือรังวัดมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center โทร02141555สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสาธารณรัฐตาตาร์สถานทางตอนกลางของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งรวมถึงเมืองเนสนิกัมในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ40รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้โรงกลั่นน้ำมันและอาคารบ้านเรือนบางส่วนได้รับความเสียหายขณะที่นายรัสตามมินนีคาวนอฟผู้นำสาธารณรัฐตาตาร์สถานประกาศให้มีการไว้อาลัยแก่ประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โดรนของยูเครนโจมตีเป้าหมายในดินแดนสาธารณรัฐตาตาร์สถานซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรด้านพลังงานและมีโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่หลายแห่งอย่างไรก็ตามทางการยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วในวันนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม NMC คาดการว่าหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนกลางของจีนจะยังคงเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ขณะที่ทางการจีนเปิดเผยว่าอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุใต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้ส่งผลให้สนามบินหลัก2แห่งในนครเซี่ยงไฮ้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า900เที่ยวบินและยังทำให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงรถไฟต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 น
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
18: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
18: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ม99.5 สู่เมกะเฮิรตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าเอิกใจสั้นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาละเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้อออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่

0: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
1: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 99.50 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ามาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลค่ะหรือหมอกระต่ายนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นนะคะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกค่ำๆเย็นวันจันทร์เวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงค่ำๆอย่างนี้หมอก็มีเรื่องเรียกว่าไปกินนากะแล้วกันนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็คิดว่ามีความสำคัญต่อชีวิตเราทุกคนแล้วก็ในหน้าที่อาชีพที่หมอเป็นอยู่เนี่ยหมอคิดว่างานอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆสำคัญกว่าการรักษาผู้คนคือการให้ทุกคนมีความรู้ที่จะดูแลตัวเองได้นะคะมีความสามารถที่จะป้องกันโรคให้ตัวเองมีความสามารถที่จะสร้างเสริมสุขภาพให้ตัวเองที่แข็งแรงอยู่แล้วให้แข็งแรงอยู่ไปเรื่อยๆได้นะคะแล้วก็สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ยิ่งดีใหญ่เลยนะคะงานส่งเสริมป้องกันเนี่ยค่ะงานหลักของหมอเวชศาสตร์ครอบครัวนะไม่ใช่การตั้งรับรักษาอยู่ที่รพสต.ศูนย์แพทย์หรือว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะอันนี้ซึ่งครูบาอาจารย์ของหมอนี่ก็สอนมาตลอดนะว่าเราต้องป้องกันดีกว่ารักษาเราต้องสร้างสุขภาพดีกว่ามาซ่อมสุขภาพท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเราก็มาช่วยกันนะคะสุขภาพเป็นของตัวเราเนี่ยแหละค่ะของเราของเราทุกๆคนนะคะไม่ว่าเราจะมีโรคหรือไม่มีโรคเนี่ยเราก็มีสุขภาพที่ดีได้ค่ะเพราะสุขภาพนะตามชื่อศัพท์เลยเนาะภาพแห่งความสุขเรามีภาพแห่งความสุขในตัวเองแล้วหรือยังล่ะคะถ้ายังก็ชวนนะคะเราก็ช่วยกันสร้างนะเรานี่แหละเป็นผู้สร้างความสุขให้ตัวเองได้ลองสังเกตดูนะคะแท้จริงเนี่ยเรามีคำพูดมาแต่โบราณแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ฟังสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าเราถือก็เป็นทุกข์นะไม่สุขสันต์นะเราจะทึดถือสิ่งทุกข์ไปทำไมกันเราจะทุกข์เพื่อสิ่งใดกันเนี่ยก็ลองตั้งโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็ลองถามตัวเองดูสักนิดนะคะเชื่อว่าคนทุกคนอยากมีสุขภาพที่ดีค่ะและเชื่อว่าทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาดูโลกเนี่ยเราก็อยากจะมีรอยยิ้มมีความเบิกบานใจแล้วก็เจอแต่เรื่องดีๆอย่างนี้นะคะอย่างน้อยวันนี้วันที่หนึ่งเนาะวันสำคัญของหลายๆคนไม่รู้ว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่านะก็ถ้าสามารถถ้ามีดวงดีแล้วถูกรางวัลก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้ายังก็ลองค่อยๆสังเกตดูนะคะว่าเราจะมีวิธีมีสุขอย่างอื่นไหมแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของรายได้ก็คงต้องหาโอกาสที่จะมุมมองใหม่ๆในการหารายได้เพิ่มนะตอนนี้เรื่องเล่าเรื่องแรกที่หมออยากจะเล่าเรื่องนึงก็คือช่วงสักหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอก็จะเจอคนไข้ที่ทุกข์ใจจากเรื่องรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงประสบอยู่เช่นกันเรื่องอย่างนี้นี่เราจะทำอะไรได้บ้างนะคะก็ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้นะคะก็คงแต่ไม่ใช่ประเทศไทยนะท่านผู้ฟังหากได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกนะเขาก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่มันแพงๆอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีความแปรผันถึงเศรษฐกิจเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะเราควรจะทำอย่างไรกันดีนะก็หมอคิดว่าเทคนิคอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเท่าที่พอจะคิดออกในการให้การปรึกษาคนไข้นะคืออย่างน้อยที่สุดเราพยายามที่จะหนึ่งคือดูแลสุขภาพตัวเองเสียก่อนเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นของที่ราคาแพงที่สุดละไม่มีสิ่งใดมาทดแทนสุขภาพได้เลยเนาะเราต้องมีสุขภาพที่ดีเราจะได้มีแรงออกไปทำงานหาเงินเนี่ยสิคะสุขภาพจะดีได้ก็ต้องเป็นองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างเนาะอย่างน้อยคือกินให้พอนอนให้หลับค่ะหลายคนที่หมอเห็นก็มัวแต่กลุ้มใจนะกลุ้มแล้วก็กินไม่ได้หรือในตรงกันข้ามคือยิ่งกลุ้มก็ยิ่งกินอย่างเงี้ยนะคะ
กินจนน้ำหนักเพิ่มแบบหลายๆคนก็ตั้งแต่เครียดมากขึ้นเนี่ยก็อ้วนมากขึ้นเลยเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังนะคะเราลองดูซิว่าเราหันมาตั้งหลักในการดูแลสุขภาพให้เราแข็งแรงแล้วก็เราจะได้มีแรงมีกำลังไปหารายได้มาจุนเจือครอบครัวน่าจะดีกว่าแล้วก็อีกเทคนิคนึงน่าจะพอทำกันได้นะลองดูนะคะท่านผู้ฟังให้กำลังใจนะว่าลองสำรวจดูซิว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเรามันคืออะไรในแต่ละวันของเราคืออะไรก็คงจำเป็นเหลือเกินที่เราต้องลดค่าใช้จ่ายลงนะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันลดจนสุดๆแล้วก็ลองดูค่ะแล้วก็คิดว่าหลายท่านก็คงได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลเนาะไทยช่วยไทย60-40นี่ก็คิดว่าคงจะช่วยบรรเทาทำให้เรามีรายจ่ายน้อยลงไปตั้ง 60% นะของรายจ่ายประจำเดือนแล้วก็เป็นอย่างน้อยก็มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในชีวิตเราในแต่ละวันเนาะก็อยู่ด้วยความหวังกำลังใจนะคะท่านผู้ฟังสิ่งหนึ่งของการมีสุขภาพที่ดีคือการมีความหวังค่ะหวังว่าสิ่งต่างๆจะดีขึ้นนะคะหวังว่าเราจะมีกำลังวังชาแข็งแรงพอที่จะดูแลตัวเองได้แล้วก็กับคนที่เรารักเนี่ยก็หวังว่าเขาจะเห็นใจเข้าใจความเป็นเราด้วยเนาะเราจะได้อยู่กันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะเอาละค่ะอีกเทคนิคที่หมออยากจะชวนทำในวันนี้นะคะเราจะทำอะไรต่ออะไรได้ดีเนี่ยท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเราต้องมีสิ่งนี้อยู่เสมอค่ะเราถึงจะทำมันได้ดีสิ่งนั้นชื่อว่าสติค่ะเรามีสติดีพอแล้วหรือยังเราได้มีโอกาสฝึกเจริญสติบ้างไหมถ้าเราไม่ได้ฝึกเจริญสติเนี่ยบางทีสติมันก็มีแต่มันไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันก็หลุดออกไปอยู่ในความคิดวังวนได้ง่ายการที่เราเผลอคิดอะไรนานๆวนๆเนี่ยมันไม่ใช่สตินะคะมันเป็นการหลงคิดนะคะท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะคิดว่าก็ฉันรู้ตัวว่าฉันคิดก็เอ๊ะอันนี้ก็ต้องค่อยๆสังเกตว่ารู้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะระดับการรู้ตัวของมนุษย์เราเนี่ยมันมีหลายระดับนะคะท่านผู้ฟังก็ลองค่อยๆสังเกตดูนะว่าเรารู้ระดับความคิดเรารู้ระดับจิตใจและเรารู้ที่ระดับร่างกายด้วยความรู้ตัวของเรานี้มีความเป็นองค์รวมแล้วหรือยังหรือเรารู้แค่บางเรื่องบางอย่างแล้วก็อาจจะหลงคิดไปว่านี่คือทั้งหมดนะคะซึ่งมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะท่านผู้ฟังหลายครั้งที่เราเผชิญชีวิตเนี่ยแล้วเราก็คิดว่าเราคิดดีแล้วเนี่ยอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังก็คงมีประสบการณ์เนาะเราคิดว่าเราคิดดีแล้วแต่มันไม่ถูกซะงั้นน่ะมันไม่ใช่ซะงั้นหรือมันไม่ใช่เป็นอย่างที่เราคาดหวังก็ได้นะหรือว่าเราอาจจะคิดดีแล้วแต่โอ้โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเกิดเหตุเพศภัยทางธรรมชาติบ้างทางอุบัติเหตุบ้างที่เราไม่อาจจะคาดหมายได้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเสมอซึ่งเร็วนี้ก็มีข่าวในวงการแพทย์เองนะคะว่ามีบุคลากรทางการแพทย์เป็นคุณหมอเนี่ยแหละค่ะอายุยังไม่เยอะเลยแล้วก็อยู่ๆก็เสียชีวิตไปนะคะจากก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากโรคหัวใจที่มันวายเฉียบพลันนะคะก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันก็ไม่มีใครทำนายได้จริงๆนะคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นความจริงนะแต่ว่าเราจะดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุดเพื่อให้โอกาสที่เราจะอยู่แบบแข็งแรงยืนยาวนานเนี่ยมันมีมากขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะสำคัญมากๆที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างดีมีสุขภาพที่ดีมีความสุขก็คือการมีสติรู้ตัวนะเดี๋ยวหมอจะชวนเราทุกคนนะคะที่ฟังรายการอยู่ลองฝึกเจริญสติด้วยการตามเสียงระฆังไปด้วยกันนะคะจะมีเสียงระฆังดังขึ้นนะคะตราบใดที่เสียงระฆังยังดังอยู่เราลองกลับมารับรู้ร่างกายตัวเราเองกันสักหน่อยนะคะฝึกรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรที่แขนขาลำตัวช่องท้องตรงไหนก็ได้ค่ะว่าเรากำลังรู้สึกอะไรหรืออาจจะรู้ที่ระดับใจเราก็ได้นะว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรกำลังเศร้ากำลังเหงากำลังเบื่อกำลังเซ็งกำลังสนุกกำลังชอบกำลังไม่ชอบอะไรก็ได้หรือที่เป็นความรู้สึกที่ใจอ่ะอันนี้ก็ชวนมาฝึกกันบ่อยๆนะส่วนเรื่องความคิดเนี่ย
ก็ฝึกรู้บ้างก็ได้ค่ะแต่โดยทั่วๆไปหมอคิดว่าคนบนโลกยุคนี้มีความคิดกันเยอะมากอยู่แล้วก็เลยอยากจะชวนละวางความคิดไปก่อนนะคะลองกลับมาระดับความรู้สึกทางกายทางใจกันนะค่อยๆฝึกไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังพร้อมแล้วนะคะชวนตามเสียงระฆังไปด้วยกันค่ะ

ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างเนาะได้ยินเสียงระฆังดังแบบนี้คุณผู้ฟังรู้สึกอย่างไรบ้างคะหากสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาให้ทางรายการรับทราบได้นี่หมอก็จะดีใจนะอยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้ฟังรายการนี้เนี่ย เป็นใครแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ฟังเสียงระฆังอย่างนี้หรือว่ารายการที่หมอจัดแบบนี้ก็ยินดีรับน้อมรับคำติคำชมนะคะก็บางทีเราก็จัดไปมีผิดพลาดบ้างพูดผิดบ้างเปิดเพลงหรือว่าจังหวะการอัดเสียงของหมอไม่ดีบ้างนี่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะก็หลายๆครั้งมันก็ยังไม่ค่อยลงตัวค่ะแต่ว่าก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเสียงระฆังที่เกิดขึ้นดังกังวานอย่างนี้เนี่ยน้อมใจให้ท่านผู้ฟังรู้สึกสงบบ้างไหมคะถ้ารู้สึกสงบบ้างนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะหมอก็คิดว่าในโลกที่ทุกวันนี้ดูจะวุ่นวายสักหน่อยเนี่ยเรามีโอกาสทำให้เราสงบลงได้ด้วยตัวเองได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเนาะเราทุกคนก็มีความสามารถนะไม่ว่าเราจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมร่างกายเราอาจจะมีความพิการคนไข้ที่ฟังรายการนี้หลายคนก็นอนติดเตียงอยู่เนี่ยนะคะก็หมอคิดว่าไม่ได้สำคัญที่ร่างกายแต่สำคัญที่จิตใจมากกว่าถ้าใจเราสามารถน้อมเข้าสู่ความสงบได้เราก็จะพบความสุขได้ซึ่งเรื่องนี้ก็หมอก็ไม่ได้รู้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่ามีโอกาสอ่านประวัติแล้วก็ฟังคำสอนของคุณกำพลทองบุญนุ่มค่ะก็คุณกำพลทองบุญนุ่มเป็นใครเนาะก็เป็นอดีตคุณครูท่านหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนทำให้กระดูกสันหลังที่คอเนี่ยมันหักแล้วก็ทำให้ท่านต้องกลายเป็นคนพิการเนี่ยตั้งแต่ระดับคอลงมาเลยเนาะหรือว่าขยับร่างกายไม่ได้อีกเลยตั้งแต่วัยหนุ่มเนาะซึ่งก็คงเป็นภาวะที่ทุกข์ทรมานใจทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่งเนาะแต่ในที่สุดท่านอาจารย์กำพลก็ได้ค้นพบทางสว่างแล้วก็ทางสงบในตัวเองนะคะแล้วก็เรียกว่าท่านได้แต่งตำราด้วยนะคะชื่ออะไรชื่อตำราชื่อหนังสือค่ะว่าจิตสดใสแม้กายพิการเนาะท่านผู้ฟังลองไปหาอ่านดูได้นะคะก็อาจจะค้นพบกำลังใจดีๆให้กับตัวเรานะไม่ว่าเราเป็นใครอะไรยังไงอยู่เนี่ยตราบใดยังมีลมหายใจเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะสร้างความสุขให้ตัวเองได้เสมอค่ะก็อาจจะต้องเปิดใจกันหน่อยนะคะคือถ้าเราไม่เปิดใจมันก็ไม่มีประตูทางเข้าเนาะประตูบ้านไม่เปิดก็เข้าไม่ได้เนาะประตูใจไม่เปิดเรื่องนี้มันก็ไม่เข้าใจค่ะก็เข้าใจเราไม่ได้เราก็จะเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมทำแบบเดิมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เป็นทางสว่างมากนักนะเราลองดูนะคะถ้ามีเรื่องที่ทำให้เราขุ่นมัวอยู่แล้วเราก็อยากจะสว่างขึ้นสบายขึ้นอาจจะต้องหาทางคิดแบบใหม่ทำแบบใหม่รู้สึกแบบใหม่เปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องเดิมๆนั้นแบบใหม่บ้างค่ะเพราะว่าการเห็นเหมือนเดิมการคิดแบบเดิมการกระทำแบบเดิมเนี่ยมันไม่แก้ปัญหาแล้วไงคะพอมันถ้ามันแก้ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาถูกไหมคะแต่พอเราทำแบบเดิมมันก็ไม่แก้แล้วเราก็มาบ่นว่าเบื่อเซ็งและชีวิตไม่น่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็หมอก็มีโอกาสฟังคนไข้หลายคนบ่นเรื่องอย่างนี้ในครอบครัวเยอะเหมือนกันลูกหลานไม่เป็นดังใจสามีไม่เป็นดังใจคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นดังใจแล้วก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อใจนะซึ่งก็อยากจะชวนลองหามุมมองใหม่ๆที่ทำให้ปัญหาของคนคนนั้นเราจะแก้ไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าอย่างน้อยปัญหาในใจเราแก้ได้เสียก่อนคือเราไม่ทำให้ตัวเองตกทุกข์ค่ะไม่ทำให้จิตใจของเราตกอยู่ในความกังวลทำให้เราจนนอนแบบคนไข้หลายคนคือนอนไม่หลับค่ะคิดเรื่องเดิมซ้ำๆมา5วัน10วันบางคนนอนไม่หลับเป็นเดือนก็มีนะคะซึ่งก็โอ้น่าเห็นใจมากที่แบบพาจิตไปตกทุกข์อย่างนั้นแล้วก็มันแทบไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะที่เรานอนไม่หลับนานๆแบบนั้นมีแต่โทษมีแต่โรคภัยอะค่ะจริงไหมคะท่านผู้ฟังลองกลับมาสำรวจตรวจสอบความคิดจิตใจเราดูนะคะตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์อะไรมีปัญหาอะไรแล้วเราอยากจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรอาจจะเริ่มต้นด้ว
ด้วยการเปิดใจแล้วก็ฝึกเจริญสติสร้างความสงบให้กับใจเราก่อนค่ะเราอาจจะมีทางออกใหม่ๆก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะเอาละค่ะนอกจากเรื่องนั้นมีอีกเรื่องหนึ่งที่หมอก๊อฟได้ไปอ่านในโพสต์ใน Facebook แล้วก็คิดว่าเป็นข้อบทความที่ดีเนาะโดยเขียนท่านโดยท่านพระอาจารย์ชยสาโรนะก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นคล้ายๆนิทานธรรมแล้วกันนะคะเรื่องมีว่านะคะขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านหมู่บ้านหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอายุราว10ขวบยืนอยู่ข้างทางด้วยสายตาอยากรู้อย่างแรงกล้าเด็กน้อยเคยได้ยินใครๆพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นผู้รู้แจ้งรู้ความทุกข์และรู้ทางพ้นทุกข์เด็กคนนั้นเดินมาอยู่ตรงหน้าพระองค์และถามว่าถ้าคนเราต้องแก่ต้องตายแน่แล้วจะทำดีไปทำไมมันช่วยอะไรได้หรือนี่ไม่ใช่คำพูดดูหมิ่นแต่มาจากความสงสัยของเด็กที่คิดตรงๆและเพราะความตรงนี้เองพระพุทธเจ้าจึงหยุดเดินพระองค์มองที่เด็กชายด้วยความเมตตาและถามกลับว่าเจ้าเคยเห็นดอกไม้บานไหมเด็กน้อยตอบเคยครับดอกไม้จะบานนานไหมไม่ครับมันเหี่ยวเร็วมากแล้วเจ้าคิดว่าคนปลูกดอกไม้เขาจะปลูกทำไมในเมื่อมันต้องเหี่ยวเด็กนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตอบว่าเพราะมันสวยถึงแม้จะอยู่ไม่นานพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าชีวิตก็เช่นกันแม้จะไม่อยู่ตลอดไปแต่ถ้ามันเต็มไปด้วยความดีมันก็งดงามและมีค่าเช่นเดียวกับดอกไม้ที่แบ่งบานแม้ว่าจะต้องร่วงโรยในที่สุดเด็กชายยกมือไหว้น้ำตาคลอและเพิ่งเข้าใจเป็นครั้งแรกว่าการทำดีไม่ใช่เพื่ออยู่คงกระพันแต่เพื่อสร้างสิ่งสวยงามให้โลกใบนี้แม้เพียงชั่วขณะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนาเป็นชั่วโมงแต่หยุดเดินเพียงชั่วครู่เพื่อให้คำหนึ่งที่มีความหมายที่อาจเปลี่ยนความคิดของเด็กคนหนึ่งไปตลอดชีวิตเพราะความดีไม่ได้วัดกันที่ความยาวของชีวิตแต่วัดกันที่คุณภาพของจิตใจในช่วงที่ยังมีลมหายใจอยู่เมื่อเราสังเกตความดีในตัวเองสังเกตความดีที่เราทำและน้ำใจของคนรอบข้างเราจะรู้สึกเสมือนมีหยดน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจเราทำให้เราสดชื่นเบิกบานทุกครั้งที่เราสังเกตจบแล้วค่ะเป็นบทความที่ดีงามมากนะหมอขออนุญาตท่านพระอาจารย์ชยสาโรขอมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังร่วมกันนะคะเพราะอ่านแล้วก็ประทับใจมากค่ะว่าก็เช่นนี้แหละนะไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงนะคะท่านผู้ฟังเราจะอยู่ยาวแค่ไหนเอาก็อาจจะอย่างมากก็ร้อยกว่าปีเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าอายุโลกใบนี้มันก็เป็นพันปีเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนล้านปีเนี่ยเราก็อยู่กันแป๊บเดียวเองค่ะแล้วเราก็จากกันเนาะเพราะฉะนั้นช่วงชีวิตที่เรายังมีอยู่เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างให้ชีวิตเราเบิกบานนะคะเราก็มีความสุขเนาะหมอก็คิดว่าความสุขเป็นสิ่งที่เราสร้างได้อยู่เสมอค่ะเพียงแต่ว่าปัจจัยเอื้อมันก็คงต้องช่วยกันสร้างเนาะเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะบานได้เนี่ยก็ต้องมีดินมีน้ำมีปุ๋ยมีคนดูแลประมาณหนึ่งใช่ไหมไม่งั้นมันคงบานยากเว้นแต่ว่าเราอาจจะเป็นดอกหญ้านี่นะเนี่ยดอกหญ้ามันก็บานดีจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษนะบางคนก็เป็นดอกหญ้านะอาจจะไม่ต้องการดูแลเยอะแล้วก็ออกดอกบานด้วยตัวเองได้นี่ก็เป็นความน่ารักของคนคนนั้นไปนะก็ลองสังเกตดูนะว่าเราสามารถเป็นดอกไม้ที่งดงามแล้วก็อาจจะไม่ใช่ดอกหญ้าที่คนอยากตัดก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นดอกไม้ที่คนอยากจะเอาไปปักใจกันหรือว่าไปทำให้ไปไหว้พระหรือว่าไปบูชาก็จะเป็นความงดงามของเราซึ่งเราได้มอบให้แล้วแก่โลกใบนี้ไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่า
ก็มาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลนะคะหรือหมอกระต่ายก็จะต้องขอจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเป็นอย่างไรก็ขอให้มีโอกาสสื่อสารกันก็จะขอบคุณนะคะติดต่อมาทางสถานีก็ได้หรือว่าถ้าใครฟังทางเข้าใจว่ามีทาง YouTube แล้วก็มีทาง Facebook ด้วยนี่ก็ติดต่อกันมาได้นะคะก็ขอให้ผู้ฟังทุกท่านของหมอนี้มีความสุขนะแล้วก็ค้นพบวิธีหาความสุขให้ตัวเองในทุกๆสถานการณ์ทุกการทุกเมื่อค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยที่อิมแพคเมืองทองธานีการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ตะกร้อชายทีมชาติไทยทั้ง3ทีมชนะอิรักผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสิริเพ็ญราชเจริญร้านสิริเพ็ญเบเกอรี่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะชิงโล่รางวัลพระราชทานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมรอบการกุศลจากการจัดงานประกวดโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอกาสให้นักเรียนที่ชนะการประกวดรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีกับพระครูประภากรโสพลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดหัวกุญแจตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วรวมเข้าเฝ้าด้วยนางรุ่งนภาเทพนมประธานกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรานำคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรากรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรรอบการกุศลพิเศษโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูพินิจวรกิจพิมลวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรรวัจนะพงพันธ์นายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1-7เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานรอบการกุศลพิเศษในงานวันมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่55โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทราในโอกาสนี้พระครูปลัดกฤษณพงศ์สิริปัญโยและพระณัฐพงศ์จารุธรรมโมวิทยากรค่ายพุทธบุตรสำนักปฏิบัติธรรมรวยสำราญตำบลสนามจันทร์อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยพระครูปลัดจิรายุทธจิระวัฒโนวัดป่าคายวนารามอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอาจารย์สอนศีลธรรมประจำหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเฝ้าถวายพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมหน้าตัก9นิ้วและนำนายปนศเสนีวงศ์ณอยุธยานายกสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหาธีราจารย์และคณะศิษยานุศิษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลในโอกาสนี้พระพิฆเนศสันติกโรร่วมเข้าเฝ้าด้วย นายสุรวัฒน์ชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569และเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินในโครงการมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนเฉลิมพระเกียรติ70 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพลโทกิติยุทธกิติยุทธโยธินนายกสมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์นำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินวิริยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสตีลอินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้ร่วมจัดการกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราธอนประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริและโครงการทุนการศึกษาพระราชทานนักเรียนในพระราชานุเคราะห์นายอภิศักดิ์เทพพดุงพรนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนำคณะกรรมการสมาคมและคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งมินิมาราธอนและฮาฟมาราธอนชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการแข่งขันรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางสาวสุพรรณีศิลากุลและนางสาวเรนูพันชาตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569เวลา 13:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำกัดประจำปี2569ณคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 13:52 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจรัสศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทย 8-16 สิงหาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานี
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยมีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้แทนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร และอนุรักษ์สืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทยซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผสานกับทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับสินค้าโอท็อปให้มีคุณภาพมาตรฐานและขยายโอกาสสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
3: งานในวันนี้เป็นเวทีแห่งการสืบสานพระราชปฏิฐานและการเผยแพร่คุณค่าแห่งภูมิปัญญาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยผ่านผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและสินค้าโอท็อปที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะความประณีตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่างานดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555โดยปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 3,000 รายจัดแสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 150,000 รายการรวมถึงโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ้าไทยใส่ให้สนุกและโอท็อปชวนชิมซึ่งเพียง2วันแรกของการจัดงานสามารถสร้างยอดจำหน่ายรวมได้แล้วกว่า146ล้านบาทร่วมชมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026วันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์รวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
4: ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่4เพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ของสหประชาชาติโดยงานในปีนี้รวบรวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุม6กลุ่มได้แก่อาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านรวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามโดยนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าสะท้อนศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวรับกระแสการบริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนพร้อมจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงผู้ประกอบการท้องถิ่นกับห้างสรรพสินค้าโรงแรมและคู่ค้าต่างประเทศโดยตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทนอกจากนี้ภายในงานยังมีเวทีเสวนาและเวิร์กช็อปถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่โดยงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง23สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 20:00 นณฮอล์ 7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12จากช่วงวันหยุดในหลายประเทศรวมถึงการเปิดเส้นทางบินในหลายเส้นทาง
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวเบื้องต้นพบว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นมีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้น 116.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดเช่นญี่ปุ่นและอินเดียขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลมีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้น 5.39 จากสัปดาห์ก่อนโดยตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 99,967 คนต่อวันสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายตลาดพักตัวจากการเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นในช่วงสัปดาห์นี้ปฏิพลสารพลมารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเร่งผลักดันการจัดตั้งสภาคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยเพื่อเป็นหน่วยงานกลางยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบ
6: นายสาวสวีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติขับเคลื่อนพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568พร้อมกล่าวมอบนโยบายและทิศทางการทำงานแก่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนหรือสมส.ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมรับข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์และสนับสนุนให้มีการขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมโดยจะผลักดันให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามนโยบายวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายและพันธะกรณีระหว่างประเทศสำหรับการจัดตั้งสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยมีขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือระดับนโยบายระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับภาครัฐในการดูแลคุณภาพชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเท่าเทียมและเป็นระบบด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพศิริศักดิ์ดำเกิงผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรกล่าวว่าประธานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลอาทิให้รัฐบาลสนับสนุนการดำเนินงานขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเข้าถึงทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กเร่งจัดตั้งสมาชิกสภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ตามกรอบเวลาของกฎหมายส่งเสริมศักยภาพการใช้ทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาและทรัพยากรเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ดีและขอให้รัฐบาลรักษาพื้นที่แห่งการรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานดับเพลิงแห่งกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตโซฟาแห่งหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมมูซาซานายาของกรุงริยาดเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีแรงงานชาวบังกลาเทศเสียชีวิตอย่างน้อย16รายขณะที่นายอาริฟุนฮักโชดูรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการชาวต่างชาติและการจ้างงานในต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้พร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานร่วมกับทางการบังกลาเทศในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของแรงงานชาวบังกลาเทศที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงจากฝนตกหนักในเมืองเลมิน่าภูมิภาคอิรวดีซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วทำให้คันกั้นแม่น้ำงาวุนพังเสียหายส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้างกระทบประชาชนในพื้นที่อย่างน้อย 30,000 คนซึ่งขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญน้ำท่วมขังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ด้านทางการเมียนมาให้คำมั่นว่าจะซ่อมแซมคันกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมจัดหาอาหารน้ำดื่มและบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามการจัดส่งความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างกองทัพเมียนมากับกองทัพอารากันหรือกองทัพย่าไข่ยังดำเนินอยู่ทำให้ประชาชนหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ประธานาธิบดีอีแจมายองของเกาหลีใต้เสนอให้กระทรวงกลาโหมเร่งภารกิจย้ายฐานทัพอากาศในเมืองควางจูทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังฐานทัพอื่นเป็นการชั่วคราวภายในช่วงกลางปี2571เพื่อเปิดทางให้กับโครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่บนพื้นที่เกือบ 5,200 ไร่ซึ่งมีความพร้อมด้านระบบคมนาคมขนส่งและได้รับการปรับระดับพื้นที่ไว้แล้วทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการประกาศแผนการลงทุนมูลค่าเกือบ 580,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงการขยายการดำเนินงานของบริษัท Samsung Electronics และ SK Hynix เพื่อสร้างโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครประเภททีมชุดชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มนี้นัดสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอิรักหลังนัดที่2ไทยชนะสิงคโปร์มา 3-0 ทีมผลปรากฏว่าเกมนี้ตะกร้อทีมชุดชายไทยเอาชนะอิรักไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะ 2-0 เซต 15-5 และ 15-4 ขณะที่ทีม B ชนะ 2-0 เซต 15-4 และ 15-3 และทีม C ชนะ 2-0 เซต 15-7 และ 15-5 ส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัย3นัดรวดครองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกระดับ J30 รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสนามที่2รอบแบ่งกลุ่มประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกิตาสุกแก้วนักเทนนิสไทยซึ่งได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันประเดิมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้2เซตรวด 6-3 และ 6-3 ผ่านไปพบกับมะลิอ่องละออด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรสีเซนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-0 และ 6-0 เก็บชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จโดยจะไปพบกับอาฮานโซนีจากออสเตรเลียต่อไปการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานัดที่2ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C โรงเรียนมัธยมตากสินระยองพบกับโรงเรียนอัสสัมชัญที่สนามศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญพระราม2ผลการแข่งขันปรากฏว่าทั้ง2ทีมเล่นได้อย่างสูสีก่อนจบเกมเสมอกันไป 2-2 แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ2ของกลุ่มส่วนมัธยมตากสินระยองอยู่ในอันดับ3มี2คะแนนเท่ากันสำหรับนัดสุดท้ายของทั้ง2ทีมอัสสัมชัญจะไปพบกับทีมอบจ.จังหวัดชัยนาทที่สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอีกคู่มัธยมตากสินระยองจะพบกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่สนามฝึกซ้อมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันที่13สิงหาคมนี้เวลา 13:30 นาทีสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันบ็อกเซียชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569เพื่อพัฒนาและคัดเลือกนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศประเภท BC 2ชายวรวุฒิแสงอัมพาโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะบุญเทพเพชรดี 9-0 คว้าเหรียญทองพร้อมครองแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่ประเภท BC 4ชายพรโชคลาภเย็นเอาชนะสุภโชคขวัญโพกเพื่อนร่วมทีมชาติ 7-2คว้าเหรียญทองไปครองทั้งนี้ทัพนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยเตรียมเดินทางไปลุยศึก World Boxer Championship 2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคมนี้ก่อนไปต่อด้วยการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยตั้งเป้าต่อยอดผลงานจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่คว้าได้ถึง3เหรียญทอง5เหรียญทองแดงนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าความพร้อมทัพนักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ว่าก่อนเริ่มการแข่งขันประมาณ1เดือนความฟิตของนักกีฬาไทยดีขึ้นตามลำดับการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมใช้เทคนิคต่างๆเพื่อวางแผนการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาซึ่งกกท.ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทั้งหมด3ครั้งโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารายงานว่าความฟิตของนักกีฬาส่วนใหญ่ขยับจากระดับ ับปานกลางขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมากตามแผนที่วางไว้ขณะเดียวกันกกท.ยังได้แจ้งไปยังทุกสมาคมกีฬาให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารและยาของนักกีฬาเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสารต้องห้ามพร้อมดูแลเรื่องโภชนาการให้กับนักกีฬาอย่างเต็มที่โดยได้ร่วมมือกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดจัดตั้งศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากเพื่อจัดมื้ออาหารตามหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เป็นรายบุคคลซึ่งมีอยู่3รูปแบบคือมื้อสำหรับการฝึกซ้อมหนักมื้อสำหรับการฝึกซ้อมปานกลางและมื้อสำหรับวันพักผ่อนซึ่งสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึงวันละ300คนผานิชคาดนาครายงาน
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
11: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะในวันนี้ค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเราจะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดค่ะโดยรัฐสภาจัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนมีเสรีภาพทางการเมืองอีกทั้งยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองค่ะให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วนะคะก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของการรองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อตอนว่า The Selectionอุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ค่ะเป็นผลงานการประพันธ์จากปลายปากกาของรตีรติธรณะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราว The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ป็นสัญชาตญาณลำดับแรกๆที่ถูกบรรจุมาภายในแพ็กเกจพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมันอาจจะแสดงผลได้หลายหน้าอาจพบมันถูกซุกซ่อนอยู่ภายใต้ความห้าวหาญของนักรบหรือแม้แต่เบื้องหลังบทโศกนาฏกรรมของกวีความกลัวส่งผลหลากหลายแบบความกลัวของมารดาอาจทำให้บุตรรอดพ้นอันตรายความกลัวของผู้นำประเทศอาจก่อสงครามขณะที่ความกลัวของประชาชนเคยเปลี่ยนโฉมหน้าของประเทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเกลียดความกลัวมันทำให้อ่อนแอและขาสั่นจนอาจที่จะก้าวพลาดแต่ไม่ว่าจะพยายามอย่างไรมนุษย์ไม่เคยสกัดแยกสารความกลัวออกจากร่างกายได้เลยไม่เคยเลยสักครั้ง

่านไปนานแค่ไหนก็สุดรู้ผมได้ยินเพียงเสียงติ๊กตอกน่ารำคาญจากนาฬิกาบนผนังจังหวะที่สม่ำเสมออาจดูเหมือนเพิกเฉยต่อสิ่งรอบข้างทั้งที่จริงแล้วมันเอาแต่เรียกร้องความสนใจให้ผู้คนต้องคอยชำเลืองมองในที่สุดเมื่ออดรนทนไม่ได้ผมจึงกระชากมันออกมาจากที่อยู่เดิมบนผนังและส่งออกไปทางหน้าต่างเงี่ยหูฟังว่ามีผู้โชคร้ายอยู่เบื้องล่างลงไปกว่า20ชั้นหรือไม่แต่ก็เปล่าทุกอย่างยังคงเงียบสนิทไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงแตกกระจายของมันด้วยซ้ำไปเก้าอี้ตัวเดิมมีรอยบุบพอดีกับบั้นท้ายคงเพราะนั่งมานานความรู้สึกเหมือนติดอยู่ตรงนี้มาแล้วสักชาติหนึ่งผมกำลังละล้าละลังเหงื่อท่วมตัว

ัวขณะที่ความหวาดกลัวเอ่อท่วมหัวใจความสูญเสียมีฤทธิ์รุนแรงเสมอปืนพกในกระเป๋ากางเกงเย็นเฉียบมือสั่นระริกถ้าหากว่าผมลั่นไกเข้าไปที่สมองตอนนี้หัวก็คงจะโล่งและอาจจะคิดอะไรออกบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องคิดอะไรอีกเลยซึ่งนั่นก็ดีเสียงควรครางของเด็กชายตรงหน้ากระชากการรับรู้กลับมาร่างบางดิ้นทุรนทุรายผมเอื้อมมือไปแตะหน้าผากแต่ก็ต้องรีบหดกลับเพราะว่ามันร้อนเหมือนฐานไฟที่คุแดงพ่อครับผมเจ็บจังสีหน้าของเด็กชายแสดงความเจ็บปวดชัดเจนแม้ไม่ต้องบอกหลับเถอะลูกพอหมอฉีดยาให้อีกเดียวก็จะหายผมปลอบประโลมลูกน้อยด้วยคำโกหกคำโตเพราะว่าเขาจะไม่มีวันหายไวรัส S7MB เป็นสายพันธุ์ใหม่เอี่ยมผลงานชิ้นเยี่ยมจากโรงงานวิวัฒนาการมันใช้เวลาเพียงไม่นานตอนที่กลายพันธุ์จากไข้หวัดใหญ่ชนิดธรรมดาหลังจากการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เพียงไม่กี่สัปดาห์มันก็สามารถทุบทำลายสถิติของโรคร้ายอื่นๆได้จนอย่างราบคาบ 74,000 คนทั่วโลกล้มตายภายหลังจาก1สัปดาห์ของการติดเชื้อการติดต่อที่แสนง่ายเพียงผ่านลมหายใจทำให้มันแพร่ระบาดจากฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และลุกลามไปทั่วโลกแค่ชั่วพริบตาราวกับนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ผู้คนทั่วโลกกำลังตกอยู่ในความหวาดกลัวผมเองก็เช่นกันเชื้อมรณะใช้เวลาฟักตัวประมาณ7วันก่อนที่จะเข้าสู่ระยะแพร่ระบาดช่วงเวลานี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการไม่ต่างจากไข้หวัดทั่วไปแต่พอเชื้อเติบโตเต็มที่มันก็จะเริ่มทำงานตามกลไกโดยการทำลายเม็ดเลือดขาวและรุกโจมตีเซลล์เป้าหมายในระบบต่างๆอวัยวะที่เสียหายจะเริ่มเน่าทั้งที่เจ้าตัวยังมีลมหายใจหลายคนไม่สามารถทนดูใบหน้าที่เริ่มเน่าเฟะได้ถึงกับปลิดชีพตนเองไปก็มากยังไม่มีใครพบวิธีการรักษาทางเดียวที่พอจะควบคุมการลุกลามได้ก็คือการตัดตอนการแพร่เชื้อลูกชายของผมคนเดียวได้รับเชื้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วถึงวันนี้ก็ครบ7วันพอดีและหมอกำลังจะฉีดยาให้เขาหลับไปตลอดกาลผมกอดลูกชายไว้แนบอกหลังรินน้ำตาวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขาพ่อครับหมอจะมาเมื่อไหร่ใบหน้าเล็กๆซีเซียวไร้ความสดใสเช่นครั้งก่อนผมอยากหอมเขาอีกสักครั้งแต่เกือบลืมไปแล้วว่าพวงแก้มนั้นให้รสสัมผัสอย่างไรแต่ติดตรงหน้ากากกันเชื้อที่สวมครอบเอาไว้ไม่นานหรอกลูกผมตอบถ้าหายแล้วพาผมไปเที่ยวทะเลนะแววตาใสซื่อนั้นจ้องเป่งราวกับคาดหวังคำตอบคำตอบที่ผมรู้ว่าจะไม่มีวันเป็นจริงได้สิพ่อจะพาแม็กไปทุกที่ที่ต้องการหวังว่าคำโกหกนี้อาจจะพอช่วยอะไรได้บ้างน่าแปลกใจทั้งที่คำสัญญาเป็นสิ่งที่เคยพูดได้คล่องปากแต่กับเด็กชายตัวเล็กๆตรงหน้าผมกลับรู้สึกละอายช่วงหลังมานี้ผมค่อนข้างยุ่งจนแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดยังคงรุนแรงแต่การเมืองของประเทศก็ระอุไม่แพ้กันการลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับผมในขณะนี้ตั้งแต่ระบบการเลือกตั้งด้วยวิธีเดิมต้องยกเลิกไปเพราะความล้มเหลวในการบริหารประเทศที่มีนโยบายคอร์รัปชันเป็นยาชูกำลังการเลือกตั้งด้วยวิธีการใหม่จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายอีกแล้วในยามนั้นการคดโกงแพร่ระบาดอย่างไม่สามารถควบคุมได้ไม่ต่างจากเชื้อไวรัสในปัจจุบันคนชั่วภายใต้หน้ากากคุณธรรมสูบกินประเทศจนตายซากความเจ้าชนกัดกินรากฐานของประเทศจนแทบจะพังครืนภาษีอากรถูกประกาศขึ้นแทบทุกรายการทั้งที่เงินดังกล่าวไม่เคยกลับมาสู่ประชาชน
เศรษฐกิจทรุดตัวราวกับซากปรักหักพังคนรวยมีอำนาจล้นฟ้าในขณะที่คนจนรากหญ้าต้องบีบน้ำตากินต่างข้าวคำมั่นสัญญาในช่วงปราศัยหาเสียงเป็นเพียงวาทกรรมแห่งลมปากที่ผู้พูดไม่เคยสนใจจำเมื่อวิกฤตถึงที่สุดชาวบ้านก็ไม่ออกมาเลือกตั้งอีกต่อไปเพราะไม่ว่าจะเลือกใครล้วนแล้วไม่พ้นจนใจหยาบในสูตรนักการเมืองปล้นความสุขซ้ำเติมความทุกข์ยากให้แก่ประชาชนการเปลี่ยนยุคสมัยการเมืองก็เป็นแค่พิธีกรรมที่ขุดชาวบ้านผู้เดือดร้อนขึ้นมาจากนรกขุมหนึ่งเพื่อไปตกนรกขุมใหม่ที่มีทันทรมานต่างออกไปเท่านั้นเองกรียุคคราวนั้นยาวนานยืดเยื้อราวกับว่าจะไม่มีวันจบสิ้น

ลาไม่นานกลุ่มคนดีผู้มีแนวคิดก็ได้ร่วมกันปฏิรูปกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ซ่อมแซมรอยร้าวของสังคมปฏิวัติระบบเดิมที่มีเพียงการกำหนดคุณสมบัติของผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเป็นการใช้กระบวนการคัดสรรที่เรียกว่าโปรแกรมการคัดสรรคนดีโปรแกรมดังกล่าวมีกระบวนการทำงานค่อนข้างซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกโปรแกรมการคัดสรรคนดีเป็นชุดแบบทดสอบที่หลากหลายเป็นสถานการณ์รู้เงื่อนไขที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ลงสมัครใช้ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาผู้นั้นจะต้องผ่านการทดสอบไปเรื่อยๆทีละขั้นตอนจากง่ายไปยากด้วยวิธีการที่เคร่งครัดจึงอาจใช้เวลาในการคัดสรรหลายเดือนอาจเสียผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมไปบ้างแต่สุดท้ายก็คงจะเหลือเพียงคนดีคล้ายๆกับรายการเรียลิตี้ที่ชาวบ้านนิยมดูผู้ที่ผ่านโปรแกรมการคัดสรรก็จะกลายเป็นตัวเลือกเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปวิธีการนี้ได้รับความชื่นชมจากประชาชนยิ่งนักเพราะว่ารัฐได้ทำหน้าที่เสมือนตะแกรงร่อนชั้นแรกคัดเอาเฉพาะคนดีไว้แล้วก็กรองคนเลวออกจากระบบการเมืองดังนั้นไม่ว่าผลการเลือกตั้งจากประชาชนจะเป็นใครก็สามารถการันตีได้ว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีอย่างแน่นอนเพียงแค่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไหนเท่านั้นเองนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีนี้เป็นคนเก่งทางการบริหารเศรษฐกิจชายผู้นั้นทำให้หนี้สินนับล้านล้านบาทของประเทศหมดไปในเวลาเพียง3ปีแรกของการบริหารภาวะข้าวยากหมากแพงเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวและผู้คนกลับมามีความสุขขึ้นอีกครั้งนายกรัฐมนตรีคนต่อๆมาใช้ความถนัดตามแบบของตนต่อเติมเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในด้านต่างๆบางคนสร้างยุคสมัยแห่งความสะอาดปราบคนโกงขจัดขั้วอำนาจทุจริตจนแทบจะหมดสิ้นจากวงการราชการบางยุคมีศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองจนต่างชาติต้องยกย่องพวกเราก้าวเข้าสู่ความเป็นอุดมคติประเทศอย่างที่คนในอดีตเคยปรารถนาโปรแกรมคัดสรรคนดีทำหน้าที่ของมันอย่างดีเสมอมาจากผู้คนมากมายที่รู้จักเฉพาะหน้าจากเกลื่อนกลาดแห่งความลับในใจคนโปรแกรมคัดสรรสามารถเลือกคนดีออกจากคนเลวได้อย่างถูกต้องไม่เคยผิดพลาดผู้เหมาะสมเพียงคนเดียวจากหลากหลายจะถูกเลือกเป็นผู้นำในการบริหารประเทศคนดีเพียงคนเดียวที่นำคนหลายสิบล้านคนไปสู่ความสันติสุขจากผู้ลงสมัครกว่าร้อยคนในชั้นต้นวันนี้ยังเหลือผู้ผ่านการคัดสรรเพียงแค่4 คนและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกัน

การคัดสรรทำให้ต้องเดินทางไม่ค่อยว่างเว้นกระทั่งวันที่ได้รับโทรศัพท์จากภรรยาว่าลูกชายของเราติดเชื้อมรณะผมจึงรีบกลับบ้านทันทีแต่ทุกอย่างก็สายเสียแล้วเพราะว่าผมกำลังจะเสียเข้าไปมือน้อยกำมือผมไม่แน่นมันร้อนจี๋จนผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดกว่าจะได้เข้ามาผมกับภรรยาต้องใช้เวลาเกือบ10ปีเขาแทบจะเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราแต่ผมกลับหลงลืมเคยดูหนังใช่ไหมตอนที่ผู้กำกับฉายภาพในอดีตเพื่อให้เห็นความต่อเชื่อมของเรื่องราวระหว่างวานกับวันนี้นั่นล่ะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาในมโนทัศน์ของผมทุกๆภาพในอดีตปรากฏตัวเหมือนมือที่มองไม่เห็นบีบรัดจนหายใจแทบไม่ออกอดทนรอก่อนนะอีกหน่อยพ่อจะทำให้หนูสบายเงื่อนไขที่ฉุดคร่ามนุษย์ให้จมลึกในบ่วงแล้วของมายาสังคมแล้วผมก็คิดว่าเวลานั้นยังทอดตัวอีกยาวไกลจึงได้แต่ขอให้รอขณะที่ตะลุยโหมงานเหมือนคนบ้าเพียงเพื่อเลือกกับกระดาษความสุขแผ่นบางๆสีเทาบ้างสีแดงบ้างสะสมมันด้วยคิดว่านั่นคือสัญลักษณ์ของความสุขสบายแต่เปล่าเลยและเมื่อการรอคอยสิ้นสุดลงผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ซึ่งบ้านรถเงินทองรวมอำนาจก็ไร้ค่าเสียสิ้นผมกำลังทำหน้าที่ของใครผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีแต่ว่าจะกลายเป็นพ่อแบบไหนในความทรงจำที่เลือนรางของลูกคำสวดอ้อนวอนต่างๆไม่มีผลต่อใครรู้สิ่งใดทั้งนั้นผมได้แต่บริพาทด่าทอความโง่เขลาของตนเองที่ยินยอมให้ความประมาทมาครอบงำทำตัวเหมือนหนูที่วิ่งเข้าใส่อาหารในกรงดักแม้ว่าจะเคยได้ยินคำพูดมากมายว่าไม่ให้วางใจในเวลาแต่ก็ไม่เคยหยุดคิดใคร่ครวญคิดเพียงว่าเวลายังพอมีและสุดท้ายผมจึงมายืนตรงนี้ในห้องแคบๆที่กักขังผู้ป่วยระยะสุดท้ายพร้อมน้ำตาที่หลั่งลงแทบจะท่วมดินพ่อร้องไห้ทำไมครับเด็กชายจ้องหน้าผมอย่างพินิจผมไม่เจ็บแล้วพ่อหยุดร้องไห้เถอะครับเด็กชายใช้มือน้อยๆต่างผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาออกจากใบหน้าของผมเขาเป็นคนแบบนี้เสมอใจดีอ่อนโยนผมรู้ว่าเขาเจ็บปวดขนาดไหนแต่ก็ยังมีแก่ใจปลอบโยนผู้อื่นผมจะเสียเขาได้จริงๆหรือเนี่ยผมจะอยู่ได้อย่างไรในห่วงเวลาที่ยาวนานต่อไปจากนี้โดยไม่มีมือเล็กๆคู่นั้นให้จับจูงอีกพอช่วยเล่าเรื่องแบบทดสอบให้ฟังอีกทีสิครับเด็กชายแกล้งเปลี่ยนเรื่องเพื่อให้ผมคลายกังวลผมยิ้มให้กับใบหน้าเล็กๆนั่นพ่อเพิ่งเดินทางไปทางเหนือผมกลืนน้ำตาลงคอผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดด้วยวิธีใดก็ได้เพียงแค่เขาร้องขอชาวบ้านที่นั่นน่ะค่อนข้างลำบากรายได้ต่ำแล้วก็การศึกษาน้อยพ่อเจอครอบครัวหนึ่งที่ลูกชายต้องออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อมาช่วยทำนาแม้ลูกชายผมชอบฟังเรื่องเล่าถึงแบบทดสอบมันทำให้รู้สึกว่าเขามีพ่อที่วิเศษกว่าใครๆผมจะเล่าให้ดีพอรู้แก่ใจว่านี่อาจจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่พ่อมีโอกาสจะเล่าให้ลูกฟังเด็กคนนั้นตัวเล็กเหลือเกินเมื่อเทียบกับภาระในมือของเขาแต่ความยากจนมักเป็นแบบทดสอบที่ไร้ปราณีผมอยากจะแบ่งหนังสือให้เขาบ้างนะครับผมแทบจะอ่านสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของเขาได้หัวใจที่ดีงามขาวสะอาดเช่นนี้สมควรที่จะได้รับโอกาสให้เดินต่อไปถ้าหากว่าเขาได้รับโอกาสหากมีวันข้างหน้าประเทศนี้อาจจะมีผู้นำที่ดีที่สุดอีกคนหนึ่งพ่อจะส่งไปให้เขาบอกว่าลูกเป็นคนมอบให้เด็กชายยิ้มรอยยิ้มนั้นอ่อนโยนจนน่าใจหายแล้ว
พ่อจะแก้ปัญหายังไงครับเขากลับมาที่เรื่องแบบทดสอบพ่อก็จะใช้เวทมนต์เสกให้ความจนหายไปคำตอบของผมทำให้เด็กชายยิ้มอีกครั้งโครงการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาการศึกษาคงเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเขาแต่มันก็คงจะทำคะแนนให้ผมได้ไม่น้อยเพราะว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดอีกชิ้นหนึ่งจากแบบทดสอบหลายครั้งที่ผ่านมาพ่อของผมเก่งที่สุดพ่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคำพูดทำให้ผมไร้เรี่ยวแรงเขามักจะรู้ความต้องการของผมเสมอผมซะอีกที่มักจะหลงลืมความต้องการของเขาแม่อยากไปทะเลมาตั้งนานแล้วแต่ภาระที่ยุ่งยากมีแต่บั่นทอนความฝันถึงตอนนี้ผมอยากจะพาเขาไปทุกที่ที่เขาต้องการเมื่อคืนภรรยาบอกให้ผมทำใจเพราะว่าลูกของเราจะไม่มีวันหายแต่การทดสอบเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งจะยังคงดำเนินต่อไปผมจะใจอ่อนปล่อยลูกชายกระจายโรคร้ายสู่ประชาชนคนอื่นๆไม่ได้จำเป็นจะต้องยอมให้หมอฉีดยาเพื่อให้เขาหลับไปถ้าหากว่าบ่ายเบี่ยงไม่กระทำผมอาจจะกระเด็นจากโคจรของโอกาสได้อย่างง่ายดายหันไปทางไหนก็มีแต่เจ็บปวดผมหวาดกลัวจนจับใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่า The Selection อุปกรณ์คัดแยกมนุษย์ยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในค่ำคืนนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการดำเนินคดีอดีตส.ส.นนทบุรีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมปรับปรุงกฎหมายการพกพาอาวุธปืน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีเหตุการณ์ที่นายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีให้เร่งดำเนินคดีแก่ผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าผู้กระทำผิดจะมีสถานะหรือตำแหน่งใดเพราะถือเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่ทำลายความสงบสุขของประชาชนจึงไม่ควรอำนวยความสะดวกหรือเปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและได้ประสานไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงมาตรการการพกพาอาวุธปืนว่าปัจจุบันประเทศไทยใบอนุญาตพกพาทุกประเภทขณะนี้จะหมดอายุแล้วทั้งหมดและการเข้มงวดในเรื่องนี้จะถูกยกระดับขึ้นรัฐบาลพร้อมออกประกาศปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนอย่างเด็ดขาดรวมถึงการชะลอและไม่อนุมัติโครงการปืนสวัสดิการทุกรูปแบบชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นหน่วยทหารและกองทัพมีมาตรการควบคุมคลังเก็บอาวุธอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธไปก่อเหตุพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่มีการใช้อาวุธปืนก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ว่ากองทัพมีมาตรการกำกับดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ทหารใช้อยู่และอยู่ในคลังอาวุธอย่างรัดกุมเชื่อมั่นว่าจะไม่มีอาวุธของทหารเล็ดลอดออกไปใช้ก่อเหตุได้โดยมองว่ากรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากอาวุธส่วนตัวที่อาจได้รับผ่านการจัดหาด้วยระบบสวัสดิการของหน่วยงานซึ่งรัฐบาลจะต้องพูดคุยหาแนวทางควบคุมให้มากขึ้นและกองทัพพร้อมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจนำไปสู่การเล็ดลอดของอาวุธที่ถูกปล้นจากคลังต่างๆโฆษกกระทรวงกลาโหมเชื่อมั่นว่าหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการควบคุมคลังอาวุธต่างๆอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยเหตุการณ์ปล้นคลังอาวุธที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจึงไม่จำเป็นต้องกังวลในประเด็นดังกล่าวตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีแจ้ง4ข้อหาอดีตส.ส.นนทบุรีก่อเหตุยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเสียชีวิตหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังและเตรียมฝากขังวันพรุ่งนี้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีเข้าห้องขังหลังสอบปากคำนานกว่า5ชั่วโมงกรณีก่อเหตุยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรือนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตและคนขับรถได้รับบาดเจ็บโดยมีทนายความส่วนตัวร่วมรับฟังการสอบปากคำนายฉลองให้การภาคเศษโดยอ้างว่าใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวหลังเห็นคนขับรถของนายกอบจนนทบุรีชักอาวุธปืนออกมาก่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารวม4ข้อหาได้แก่ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนควบคุมตัวเข้าห้องขังขั้นตอนต่อไปพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานและจัดทำสำนวนก่อนนำตัวนายฉลองไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้โดยตำรวจจะพิจารณาคัดค้านการประกันตัวตามพฤติการคดีและพยานหลักฐานขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตมายังสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศเพื่อให้ญาติยืนยันตัวตนก่อนส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและจะนำร่างไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีต่อไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราผ่านแก้วค่ะวันนี้นะคะวันจันทร์พบกันเช่นเคยกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะหรือว่าเทรนด์ต่างๆนะคะสาระความรู้ในทุกๆแวดวงในทุกๆวงการที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะคะในทุกๆค่ําคืนวันจันทร์นะคะก็กลับมาพบกันกับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันนะคะก็คือความรู้สึกที่เวลาเราติดตามข่าวสารแล้วช่วงนี้เนี่ยมีแต่ข่าวที่ต้องบอกเลยว่าทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะการติดตามข่าวสารในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เราคนไทยเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจเนาะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะขนาดว่าเราเป็นผู้เสพข่าวนะคะผู้เสพสื่อก็ยังเป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกแย่ได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะวันนี้ป่านำโรคหนึ่งนะคะที่เป็นโรคที่เกิดจากผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์รุนแรงแล้วหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เนี่ยทำให้เป็นผลกระทบทางสภาวะจิตใจนะคะหลังจากที่เผชิญเหตุการณ์ที่มันอาจจะกระทบกระเทือนกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทำให้รู้สึกว่าเหมือนต้องอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะโรคนี้เนี่ยมีชื่อว่าภาวะเครียดจากเหตุการณ์รุนแรงนะคะหรือว่า PTSD นั่นเองนะคะหรือ Post Traumatic Stress Disorder นะคะเป็นภาวะทางจิตใจที่หลังจากที่เราเผชิญหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์นึงที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็กระทบกับจิตใจเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนอยู่กับเหตุการณ์นั้นซ้ำๆจนเกิดภาวะเครียดวิตกกังวลนะคะเห็นภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงสถานที่เกิดเหตุหรือว่าไม่พูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเพราะว่าคนที่เขาป่วยโรคนี้เนี่ยจะรู้สึกทุกข์ทรมานจนมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็เหตุการณ์สะเทือนขวัญที่สร้างบาดแผลในจิตใจนะคะก็มักจะเป็นสถานการณ์ที่มันอันตรายแล้วก็คุกคามต่อชีวิตมีความรุนแรงมากกว่าปกติซึ่งผู้ป่วยที่เป็นผู้เผชิญเหตุการณ์เองหรือว่าอาจจะเป็นพยายามรับรู้เหตุการณ์ต่างๆนะคะก็อย่างเช่นอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์การสูญเสียคนที่รักนะคะการโดนทำร้ายร่างกายหรือจิตใจหรือว่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยนะคะจากสถานการณ์ต่างๆอาจจะเช่นไฟไหม้นะอุทกภัยแล้วก็แผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะคะรวมไปถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่ง PTSD เนี่ยที่พูดถึงนะคะคุณผู้ฟังมันมีทั้งเรื่องของความเครียดฉับพลันนะก็จะเกิดขึ้นช่วงเดือนแรกเลยที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลหรือว่าอาจจะกินระยะเวลานานไปมากกว่า1เดือนนะคะแล้วก็พัฒนาเป็น PTSD ได้ส่วน PTSD เนี่ยคือนอกจากนี้ก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งนะที่มันเป็นแบบรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากกว่านะคะก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เผชิญกับความบอบช้ำทั้งจิตใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานนะคะอย่างเช่นเรื่องของสงครามหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายการถูกล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กเป็นระยะเวลานานๆ นะคะก็มักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าสาเหตุของโรคนี้เกิดจากอะไรบ้างแล้วก็อาการเป็นยังไงนะคะรวมไปถึงแต่ละวัยเนี่ยที่ต้องเผชิญกับเรื่องนี้นะคะมีอาการอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถตรวจวินิจฉัยหรือว่ารักษาอาการแบบนี้นะคะหรือว่าอาการ PTSD เนี่ยอย่างไรบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ

0: ไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกทำความรู้จักกันไปแล้วนะคะสำหรับโรค PTSD นะคะที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะหลังจากที่เราเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนกับทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะจนกลายเป็นภาวะความวิตกความเครียดแล้วก็เหมือนทำให้เรากลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นซ้ำๆนะคะก็มีหลากหลายเหตุการณ์นะคะที่ต้องบอกว่าช่วงนี้นะที่ปันเกินไปช่วงที่แล้วนะคะเราต้องเฝ้าระวังกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีสภาวะนี้เนี่ยเป็นไปได้ง่ายซึ่งอาการของโรค PTSD เนี่ยก็คือจะมีความคิดที่แทรกซ้อนอาจจะฝันร้ายนะคะภาพเหตุการณ์เนี่ยกลับมาหลอกหลอนผู้ป่วยอาจจะเห็นภาพย้อนกลับไปนะคะจนเหมือนรู้สึกกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่ทำให้กลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นนะคะแล้วก็จะไม่อยากพูดถึงเหตุการณ์แบบนั้นอีกนะคะที่ต้องเผชิญแล้วก็เรื่องของการรับรู้อารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปนะคะคือก็อาจจะรู้สึกโทษตนเองหวาดกลัวโกรธหงุดหงิดง่ายนะคะเลิกสนใจกิจกรรมที่ชอบหรือว่าบางคนอาจจะมีอาการปลีกตัวออกจากสังคมนะคะแล้วก็

เสพติดหรือว่าการติดสุรานะคะเพื่อที่จะพยายามไม่คิดถึงเหตุการณ์แบบนั้นนะคะหรือว่าที่แย่ก็คืออาจจะมีความคิดพยายามที่จะทำร้ายตัวเองนะคะอันนี้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับ PTSD นะคะคือถ้าสมมติว่าเราไปเผชิญกับเหตุการณ์ที่มันทำให้กระทบกระเทือนจิตใจอะนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงนะคะแล้วก็ยังคงนึกถึงภาพเหตุการณ์นั้นซ้ำๆบ่อยๆนานๆ นานกว่า1เดือนเนี่ยเราก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติควรจะไปขอคำปรึกษานะคะจากแพทย์ก็จะได้รับการรักษานะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็เขาก็จะมีการซักถามประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายนะคะประเมินสภาพจิตใจของผู้ป่วยนะคะเขาก็จะมีวิธีการในการวินิจฉัยนะคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะกับทางจิตแพทย์ได้ถ้าหากเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งปั่นว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในภาพข่าวนะคะก็น่าจะมีหลายคนที่ต้องเผชิญกับสภาวะนี้นะในอีกระยะเวลายาวนานคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องดูแลเด็กๆหน่อยนะมันสังเกตอาการเด็กๆหน่อยนะคะว่ามีอาการแบบนี้หรือเปล่ามีอาการหวาดกลัวหรือเปล่าหรือว่าฝันร้ายบ่อยๆไหมกลับไปคิดถึงภาพเหตุการณ์นั้นบ่อยๆไหมนะคะก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์นะคะที่จะให้เข้ามาดูแลเรื่องของความรู้สึกนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยคือก็เราก็ต้องเป็นห่วงอะเนาะพอทราบถึงสถานการณ์นั้นมันก็อาจจะทำให้เรากังวลนะคะรู้สึกกังวลกระวายเป็นห่วงกลัวว่าถ้าสมมติลูกเนี่ยกลับไปเรียนนะคะในวันปกติเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าคุณพ่อคุณแม่มีอาการแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอปรึกษาจิตแพทย์ด้วยนะคะหรือว่าผู้ที่เป็นผู้สูญเสียหรือผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้นะคะก็อาจจะต้องมีทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงไปดูแลซึ่งทางรัฐบาลเองก็มีการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่ากลัวเรื่องนี้แหละกลัวเรื่องของโรค PTSD นะคะที่อาจจะส่งผลกระทบได้แล้วก็อาจจะมีหลายท่านนะคะที่มีอาการหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันนะคะในเรื่องของ PTSD ว่าวิธีการรักษานะคะหรือว่าการที่จะป้องกันหรือใช้ชีวิตอยู่กับอาการนี้ได้หรือถ้าคนที่เรารักเป็น PTSD เนี่ยจะต้องทำตัวยังไงปรับตัวยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: รุ่งพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรบ้างนะคืออย่างที่บอกถ้ามีอาการนะคะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยไปพบคุณหมอนะแล้วก็เขาจะมีการวินิจฉัยนะคะในการรักษาซึ่งก็จะต้องมีการทำจิตบำบัดโดยเฉพาะการบำบัดทางความคิดแล้วก็พฤติกรรมนะคะก็จะมีทั้งการบำบัดความคิดพฤติกรรมนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์ด้านลบนะคะให้รู้สึกดีขึ้นนะไม่ให้ทุกข์ทรมานใจแล้วก็บำบัดผ่านการฝึกการเคลื่อนไหวของดวงตานะคะในรูปแบบเฉพาะระหว่างที่สมองเนี่ยประมวลผลกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะคะมันก็จะเป็นการรักษาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างใหม่ด้วยนะแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่เร็วด้วยนะแล้วก็อาจจะมีการบำบัดแบบกลุ่มนะคะเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่พบปะกับเหตุการณ์คล้ายๆกันเนี่ยช่วยกันเปิดใจกล้าที่จะพูดถึงเหตุการณ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกโดยที่เราไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังถูกตัดสินนะคะแล้วก็มีการบำบัดด้วยการเผชิญหน้ากับความกลัวนะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับมือกับเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็รับกับอาการในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะเรียนรู้ที่จะควบคุมแล้วก็รับมือกับอารมณ์หวาดกลัวที่มีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนแหละคุณผู้ฟังคะถึงแม้เราจะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวที่มันกระทบกระเทือนจิตใจไหมโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องของอุทกภัยนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกเนี่ยมันอาจจะมีผู้คนบางคนที่ได้รับความสูญเสียนะกระทบทางจิตใจนะคะก็อาจจะต้องดูวิธีการป้องกันด้วยนะคะแต่ก็อาจจะอย่างที่บอกนะคือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะในบางเหตุการณ์แต่เราก็สามารถป้องกันตนเองได้นะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยกับเพื่อนคนในครอบครัวนะคะถึงเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนจิตใจมันก็อาจจะช่วยลดความเครียดได้นะคะเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวแล้วก็ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่น่าหวาดกลัวก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือหรือว่าเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้นะส่วนการใช้ชีวิตนะคะถ้าใครที่เป็นโรคนี้แล้วนะก็อย่างแรกเลยคือต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะทำตามคำแนะนำที่คุณหมอจิตแพทย์แนะนำอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะว่าเรื่องของการบำบัดสุขภาพจิตเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ได้เหมือนไข้หวัดนะเนาะที่แบบทานยาสัปดาห์หนึ่งแล้วหายอันนี้มันต้องใช้เวลานะคะก็ต้องค่อยๆทำไปตามคำแนะนำของคุณหมอที่แนะนำนะแล้วก็อาจจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรคเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจในตัวโรคนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารที่ดีนะออกกำลังกายบ้างนะคะหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยที่เราดูแลสุขภาพกันนั่นแหละนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำงานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเครียดความวิตกกังวลนะคะก็อาจจะนำตรงนี้มาช่วยเสริมได้นะส่วนถ้าใคร ที่มีคนที่เรารักเนี่ยเป็นโรค PTSD นะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ต้องดูแลลูกๆนะหลังจากผ่านเหตุการณ์อะไรต่างๆมาหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่าตัวเราเองหรือคนรักหรืออะไรก็ตามนะคะหลังจากที่เผชิญกับเหตุการณ์ที่มันสร้างบาดแผลนะก็คนรอบข้างที่เขาเจอสภาพนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องทำใจอย่างนึงเลยว่าพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีหงุดหงิดง่ายโกรธง่ายมีซึมเศร้านะคะอาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้านะทั้งกายทั้งใจแล้วก็การต้องรับรู้เรื่องราวที่ทำให้คนที่เรารักเกิดความเครียดเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้เนาะก็อาจจะอยากให้ทำความเข้าใจเขาอะนะคะเขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์ที่มันไม่ดีมานะก็อย่าไปกดดันให้เขาพูดถึงเหตุการณ์นั้นในขณะที่เขายังไม่พร้อมนะคะนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถแนะนำแล้วก็สนับสนุนผู้ป่วยนะคะให้เข้ารับการบำบัดกับจิตแพทย์ได้นะคะเพื่อไม่ให้อาการมันแย่ลงแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราทำได้เลยคือมันสังเกตอาการเนาะมันสังเกตอาการได้โดยเฉพาะเวลาที่ผู้ป่วยถ้าเขาเริ่มปลีกตัวออกจากสังคมออกจากครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าไปพูดคุยนะคะอย่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันดูแลนะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในการที่จะดูแลคนที่เขาเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือปันว่าหลายๆท่านนะเสพข่าวมากๆก็เป็นกันเนาะความเครียดนะคะแต่ว่าคนที่เพิ่งผ่านเหตุการณ์สถานการณ์นั้นมาแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจมากๆจริงๆเนี่ยคนรอบข้างก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงร้ายแรงนะคะอย่าเพิ่งไปกดดันให้เขาเล่าหรือพูดในสิ่งที่เขายังไม่พร้อมนะคะหรือว่าถ้ามันกระทบมากๆเนี่ยกับจิตใจมากๆแน่นอนต้องหาคุณหมอก่อนให้คุณหมอเป็นคนบำบัดนะคะแล้วก็ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยจะต้องให้ความร่วมมือนะในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนนะว่ามันอาจจะใช้เวลาในการรักษาในการบำบัดนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกๆภาคส่วนก็ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหานะคะถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมได้มันก็เป็นเรื่องที่เราควรจะทำเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นนะคะส่วนถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการรับมือที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบไม่ว่าจะทางร่างกายหรือทางจิตใจก็ตามนะคะให้มันเกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะทุกคนเลยแหละทุกคนเราเนี่ยต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพทางกายของเราแล้วก็สุขภาพทางใจของเราให้มากๆเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตนะคะจนมันอาจนำไปสู่การกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่เราเห็นหน้าสื่อนะคะก็ปั่นขอส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะผ่านเรื่องราวที่ร้ายๆแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าจะรู้ว่ามันยากมากๆกับการที่จะต้องผ่านความรู้สึกนี้ไปให้ได้นะคะหลังจากนี้เราก็จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยเราอีกนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับสาระสารพันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะ21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์เราก็จะกลับมาพบกันแบบนี้นะคะในส่วนของวันอื่นๆก็จะมีผู้จัดท่านอื่นๆนะคะที่ผัดเปลี่ยนวนเวียนกันมาดูแลคุณผู้ฟังนะคะในช่วง3ทุ่มแบบนี้นะคะวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็กลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตาน้องน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยได้รับรายงานการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจย่านห้วยขวางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับให้ตรวจสอบโดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบโรงแรมร้านอาหารและร้านทำผมในพื้นที่ย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานครภายหลังพบข้อมูลว่ามีการประกอบธุรกิจโดยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนอาจเข้าข่ายการประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดว่าได้รับรายงานการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วซึ่งนายพลพีได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีขอให้เดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามกฎหมายพร้อมกำชับให้ดำเนินการโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือกังวลต่ออิทธิพลใดๆกระทรวงมหาดไทยจะตรวจสอบการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อป้องกันการกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและระบบเศรษฐกิจของประเทศชาววิสาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอปรับแก้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารมุ่งหวังส่งเสริมสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
9: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้แทนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ประชุมหารือจะจัดทำร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการเนื่องจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการฉบับเดิมใช้มากว่า29ปีแล้วโดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเป็นหลักซึ่งจะให้มีการจัดทำ QR code เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานรวมถึงจากนี้ต้องให้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปี2569ไตรมาสที่1ถึง3ผมธิดาทุพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลนักเรียนและบุคลากรอย่างรอบด้าน
9: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบประกอบด้วยการจัดทำแผนและคู่มือความปลอดภัยคุมเข้มการเข้าออกพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด24ชั่วโมงกำหนดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดอาวุธของมีคมและสิ่งอันตรายตรวจสภาพอาคารสถานที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยพร้อมเน้นย้ำเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อิหร่านชี้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมของซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานสะท้อนถึงการลดการพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันนี้ว่าการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าประเทศเหล่านี้ตระหนักแล้วว่าไม่สามารถพึ่งพาสหรัฐในด้านความมั่นคงได้เหมือนในอดีตพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่กังวลข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านเนื่องจากทั้ง3ประเทศมีความสัมพันธ์ทางศาสนาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกับอิหร่านทางนี้ซาอุดิอาระเบียตุรกีและปากีสถานลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างการป้องปรามและกำหนดให้การโจมตีประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ่งถือเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกทั้งหมดน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพลงนี้มีท่วงทำนองที่อ่อนหวานไพเราะค่ะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ Love Lies in My Heart และภาษาไทยคือแก้วตาขวัญใจโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะแต่คืนนี้เพลงแก้วตาขวัญใจจะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492ค่ะต่อก็ได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการอสุนทรภรณ์เลยนะคะจะเป็นเสียงของคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะสุขกันเธอเราคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐร่วมกันแต่งรักเอ๋ยรักโดยคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอ๋ยนะคะและเมื่อมาอยากกลัวทาตรีแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอ๋ย3เพลงนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะเพลงที่คุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องคือสุขกันเถอะรักเอ๋ยรักและที่เพิ่งจบก็คือเมื่อมาอย่ากลัวคุณศรีสุดารัชตะวันมีผลงานเพลงที่บันทึกแผ่นเสียงเอาไว้มากมายนะคะและช่วงต่อไปนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุลคุยกับคุณศรีสุดารัชตะวันเมื่อปี2528ค่ะที่ศูนย์สังคีสินธนาคารกรุงเทพสาขาผ่านฟ้า
1: คนถัดไปเนี่ยนะครับเมื่อพี่วินัยออกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะคนที่อยู่ข้างเคียงพี่วินัยมากที่สุดออกมาด้วยทายที่จะเป็นใครเอ่ยได้เขาเปิดเพลงอะไรครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับชื่อเพลงอะไรครับหน้าสีแดงครับมีใครยกมือตอบครับมองไม่เห็นเลยครับสีแดงนั่นครับเพลงอะไรครับเพลงการมาริชใช่ไหมครับใครร้องครับศิษย์สุดาใช่ไหมครับถูกครับพี่ศิษย์สุดารัชตะวันครับขอเชิญครับ

0: เป็นไงครับฟังเสียงพี่ศรีสุดาแล้วสบายใจไหมฮะมันถึงใจดีเหลือเกินฮะลองฟังเสียงพูดดูบ้างสิครับพี่ศรีสุดาพูดผมว่า
1: วันนี้ไม่มีเสียงเลยค่ะเป็นหวัดนะ
0: ขนาดยังไม่เป็นหวัดนะครับเราให้ร้องต่อที่ร้องเมื่อสักครู่ดีไหมครับเดี๋ยวลองร้องสิฮะความสวยงามลองสิฮะ
1: จะดังไป
0: เดี๋ยวจะดังกันไปเห็นไหมต้องสอกหนึ่งนะครับไหนลองนิดแต่ความสวยงาม
1: รักเกรรักเสน่ห์แห่งรักจับจวนนวลนุ่มนวลเสน่ห์ยั่วยวนที่จวนดวงใจเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงมากเลยสุดเสียงเลย
0: ในกระบวนเพลงทุกเพลงที่พี่ร้องเพลงนี้เพลงร้องสูงที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่เดิมทีเดียวมาเนี่ยก่อนที่พี่จะมาอยู่กับครูเอื้อเนี่ยครูก็ร้องพี่ก็ร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมฮะเป็นเพลงช้าๆใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะ
1: ช้าบ้างเร็วบ้าง
0: แล้วลองเล่าให้ฟังสิครับว่าเป็นยังไงมาก่อนฮะทีแรกฮะ
1: ที่จริงมาสมัครกับศิลปพรก่อน
0: ครับ
1: ทำงานอยู่ที่ไปรษณีย์กลางแล้วก็พบกับครูแก้วครูแก้วทำที่ไปรษณีย์กลางเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน อ๋อครับ
1: ก็ไปหาแกแล้วบอกว่าอยากร้องเพลงครูแก้วก็พามาสมัครแต่ว่าตอนนั้นพวกพี่ๆยังอยู่ไม่มีตำแหน่งว่างสมัยนั้นไม่มีดาวรุ่งไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรต้องเข้าเป็นข้าราชการเลยก็เลยรออยู่ทีนี้ระหว่างที่รออยู่ก็คุณพจน์จารุวณิชทำงานอยู่ไปรษณีย์กลางเหมือนกัน
0: ค่
1: ะเห็นว่ามาสมัครร้องแล้วอยู่ที่เดียวกันก็เลยพาไปหัดร้องก็เลยอยู่คณะจารุกนกมาก่อนดังเกินไปเป็นนางเอกแล้วไม่เคยเรียบร้อยก็เลยให้เป็นผู้ร้าย
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนนั้น
1: อ่ะ
0: แล้วตอนนั้นเจอพระเอกก็ยังให้ตอนที่มาอยู่จารุกนกเนี่ย
1: ก็เจอเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสนใจ
0: แล้วตอนนั้นแล้วมาสนใจเอาเมื่อไหร่ฮะ
1: สนใจเฉพาะเสียงเพลง
0: ค่ะอ๋อเห็นไหมนี่เสียงเสน่ห์เหมือนกันนะแล้วเมื่อตอนที่สอบเข้าอยู่กรมโฆษณาการเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: จำได้ไหมทดสอบด้วยเพลงอะไรฮะ
1: เพลงคลื่นกระทบฟังดอกไม้ใกล้มือคนึงครวญ
0: โอ้โหเพลงเด็ดๆทั้งนั้นเลยฮะคลื่นกระทบฝั่งนี่เป็นเพลงเสียงสูงเป็นเพลงลำนองไทยเดิมใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ดอกไม้ใกล้มือนี่เพลงช้าและคนึงครวญก็เสียงมีมีแฟลตมีชาร์ปอะไรตาม
1: ที่ควรซึ่งยากก็เพลงหากินก็คือคนึงครวญ
0: นะครับ
1: เวลาไปงานไหนคนให้ร้องเพลงก็ต้องร้องเพลงนี้ค่ะ
0: ร้องเพลงคนึงครวญแล้วทำไมเป็นไปยังไงมายังไงฮะถึงได้กลายเป็นคนที่จำเป็นจะต้องร้องเพลงเร็วแล้วก็ร้องเพลงเสียงสูง
1: อันนี้ก็ต้องถือว่าหัวหน้ามีอัจฉริยะในทางพิสูจน์เสียง
0: ครับ
1: ค่ะเห็นแล้วว่าเสียงคนนี้ควรจะไปทางด้านไหนด้านไหนหัวหน้าก็แต่งเพลงให้ตามเสียง
0: ฮะจำได้ไหมเพลงแรกที่แต่งให้เป็นเฉพาะของพี่ศรีสุดาเลย
1: คือเพลงกามฤทธิ์นี่แหละ
0: เห็นไหมคือเพลงกามฤทธิ์นะแต่แล้วผมเดาใจถูกเลยทีเดียวนะฮะเป็นเพลงพันเสียงตาหมาแดงนะฮะแล้วก็เป็นอีกด้านรู้สึกจะเป็นเพลงพรพรหมใช่เปล่าไม่ทราบผมอาจจะผิดเดี๋ยวคุณจารุรินจะว่าอีกนะครับยังไงก็ตามพี่ศรีสุดาเนี่ยเป็นตัวชูโรงคนหนึ่งทีเดียวของคณะสุนทรภพ

เอื้อเป็นผู้แต่งต่อด้วยนี่แหละสวรรค์คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและชายไร้เชิงที่เพิ่งจบไปนี้ครูแก้วและหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ร่วมกันแต่งแล้วเราก็จะฟังเพลงผลงานของคุณศรีสุดากันต่อไปนะคะเพลงฟ้าเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสอนรักคุณเล็กโตปานและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและหนุ่มง้อสาวงอนคุณศรีสุดาขับร้องกับคุณเลิศผสมทรัพย์ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง3เพลงค่ะ

จะสังเกตได้เลยนะคะว่าคุณศรีสุดานั้นครูเพลงมักจะแต่งเพลงในจังหวะเร็วๆสนุกสนานก็เป็นไปตามบุคลิกและน้ำเสียงลีลาการขับร้องของคุณศรีสุดานั่นเองเพลงรำวงก็เยอะค่ะอย่างเช่นรำวงชวนเกี่ยวหม่อมราชวงศ์กุสทินสนิทวงศ์แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะรำวงสาวบ้านแต้คำร้องโดยธรรมนูญแสงรังสีทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐและรำวงสยามเมืองยิ้มอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสริแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นอกจากรำวงแล้วคุณศรีสุดาก็ยังมีเพลงตะลุงด้วยเช่นกันและส่วนใหญ่แน่นอนก็จะต้องขับร้องกับคุณเลิศประสมทรัพย์ค่ะเพลงตะลุงเร่เพลงนี้คุณเล็กโตปานแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองเราพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ลูกหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เห็นชอบต่ออายุราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งทบทวนต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเสริมความสามารถแข่งขันเกษตรกร
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพ.เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมเห็นชอบขยายการบังคับใช้ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศประจำปี 2568/2569ออกไปจนกว่าจะมีประกาศฉบับใหม่โดยคงหลักเกณฑ์และโครงสร้างราคารับซื้อเดิมเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศด้านราคาหลังประกาศเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้รวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตั้งแต่เมล็ดพันธุ์คุณภาพผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปี 2569/2570 หากพบว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นจริงพร้อมเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบเพื่อไม่ให้ผลกระทบส่งต่อไปยังห่วงโซ่การผลิตและผู้บริโภคปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลวางแนวทางฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านสีแดงที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียโดยเตรียมตรวจสอบการบริหารกองทุนและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ทุจริต
10: นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการจัดการปัญหากองทุนหมู่บ้านว่าปัจจุบันมีกองทุนสีแดงหรือกลุ่มที่ประสบปัญหาขาดวินัยทางการเงินและมีหนี้เสียอยู่ประมาณหมื่นแห่งทั่วประเทศเกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่ารัฐบาลนำเงินมาแจกฟรีรวมถึงบางส่วนมีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้และการทุจริตส่วนกลางจึงต้องเร่งฟื้นฟูและจัดระเบียบกองทุนสีแดงใหม่ทั้งหมดเพื่อยกระดับให้กลับมามีมาตรฐานโดยเริ่มจากการลงพื้นที่ตรวจสอบหากพบว่าคณะกรรมการชุดเดิมไม่พร้อมบริหารงานหรือมีปัญหาการหลบหนีจะให้มีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการขั้นเด็ดขาดในการจัดการกับผู้ที่จงใจทุจริต พื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบกองทุนหมู่บ้านในระยะยาวพร้อมกันนี้เตรียมนำเงินงบประมาณที่คงค้างจากโครงการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือโครงการเงินล้านที่2อีกกว่า 3,400 ล้านบาทลงไปช่วยฟื้นฟูกองทุนสีแดงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านเหล่านี้กลับมามีเงินทุนหมุนเวียนได้อีกครั้งปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับกรุงเทพมหานครบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ห้ามขายให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและคนเมาหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทางแพ่งและอาญาน
11: างสาวรุ่งอรุณริมดหพันธ์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลักสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวในการเปิดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาสสส.ร่วมกับกทม.และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้กับเด็กและคนเมาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568ให้แก่50สำนักงานเขตของกทม.นำไปสร้างกระแสปฏิเสธการจำหน่ายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีและผู้ที่มีอาการมึนเมาอย่างจริงจังทางนี้กฎหมายฉบับใหม่เป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านอาทิการเพิ่มอำนาจให้กับผู้ขายขอดูบัตรประชาชนและตรวจสอบอาการมึนเมาก่อนจำหน่ายด้วยหากขายให้กับเด็กหรือคนเมาเป็นเหตุเกี่ยวเนื่องให้เกิดอุบัติเหตุความรุนแรงหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นร้านค้าจะต้องร่วมรับผิดชอบทางแพ่งด้วยเพราะการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือและจิตสำนึกรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนอย่างยั่งยืนนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ช่วงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ค่ะเพลงแรกในช่วงนี้ตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแต่งคำร้องในเพลง London Dairy Air หรือ Danny Boy คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ที่จบไปนั่นคือเพลงตำรวจตระเวนชายแดนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีลงวจิตวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482นะคะชื่อเพลงเห็นแต่เงาโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องนำ

นั่นคือเพลงเห็นแต่เงาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการค่ะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482และวงกรมประชาสัมพันธ์นำมาขับร้องบรรเลงเพราะมีช่วงหนึ่งที่ท่านมารักษาการอธิบดีกรมโฆษณาการค่ะก็เลยให้นำเพลงของท่านมาบรรเลงขับร้องสองเพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเพลงที่พรานบูนแต่งเองร้องเองเราจะฟังสองเพลงค่ะคืนหนึ่งยังจำได้และหวนให้ใจหาย

ือนจนเดือนดึกง้อยหนาวน้ำค้างข้างคร้อยเราหนาวเราคอยนั่งแนบแอบกันตกตอดเราอ้อนเราออดลำพันซ่อนอยู่ในแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นจำ

ไม่ได้รักเพียงคืนหนึ่งจูงจิตคิดถึงรักซึ่งตัวไหนคืนหนึ่งจึง

สองเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่พรานบูนแต่งในละครและท่านก็ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงด้วยตัวของท่านเองด้วยนะคะและคืนนี้เราจะมาลองดูกันว่าครูเพลงท่านใดที่ทั้งแต่งเองแล้วก็ขับร้องบันทึกแผ่นเองด้วยเริ่มที่ครูประเทืองบุญยประพันธ์ลิขิตที่มืดมนต่อด้วยในห้วงน้ำตาและดอกไม้ป่าครูประเทืองบุญยประพันธ์แต่งเองและขับร้องเอง

ต่อไปคือครูเบนจามินค่ะชื่อจริงคือตุ้มทองโชคชนะนอกจากท่านจะแต่งให้นักร้องอื่นขับร้องแล้วนะคะเพลงสนุกสนุกท่านก็จะขับร้องเองค่ะอย่างเช่นเพลงดังๆก็คือรักแท้จากหนุ่มไทยเพลงที่สองพม่าร่ายรำครูเบนจามินขับร้องกับคุณประชุมพุ่มสิริเพลงที่สามคือเพลงรู้ทันครูเบนจามินขับร้องคู่กับคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะ

0: วัสดีลาก่อนนะครับ
1: ท่านต่อไปคือครูนครมงคลายนนะคะเริ่มกันได้เพลงนักร้องเมืองไทยต่อด้วยรักแปลกพิลึกและคำอุทธรณ์ของเจ้าด่างครูนครมงคลายนขับร้องบันทึกแผ่นเองค่ะ

าเมืองไทยจงเลือกดูที่ว่าจะเอาแบบใครแล้วจงสนใจขัดร้องให้เหมือนเขาหากว่าชอบแบบของสุเทพนั้นท่านต้องมันขัดร้องเบาๆแล้วต้องหัดทำลูกตาเศร้าๆร้องให้เสียงเบาๆทำในตาตึมๆคุณน่ะโซมมากไปแล้วรู้ไหมแก้วตาผมชักระอาเต็มทีกันจะทอดทิ้งหรือก็ไม่ดีจะขาดไม่ตรีคุณเห็นได้ทียิ่งขี่แพ้ไล่หากว่าชอบแบบชรินงามเมืองเขากระเดื่องประเภทนักร้องรูปหล่อ

ัดก็คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่านต้องคิดเขาแบบคำรนหมอคนนี้เสียงเขาแบนอีกคนจะร้องเหมือนคำรนต้องทำเสียงแบนแบน

สางเจ้าข้าเทวดาจูทรงโปรดรับรู้เถิดจะมาข้างหนู

รักถูกตวงแม่นนักสอนมันปั่นดันจึงคิดรักนี้มันหนักที่ลึกแต่เช้าเย็นจนดึกนึกถึงแต่คนรักยามใดที่ฉันอยู่แต่ผู้เดียวคงเดียวใจจริงเดียวมันซ่านเสียวตวงหนัก

ยังมีครูเพลงอีกท่านหนึ่งนะคะคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติท่านเป็นนักร้องมาก่อนค่ะต่อมาเมื่อมาประพันธ์เพลงก็มีผลงานเพลงมากมายและท่านก็ยังขับร้องเองในบางส่วนด้วยฟังเพลงทำไมเดินเซต่อด้วยลมเสียและเพลงที่สามสวรรค์แดนไทยเพลงนี้ครูพยงมุกดาขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดค่ะทั้ง3เพลงนี้ประพันธ์โดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะคืนนี้ทุนชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์วสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกที่เราจะมาฝึกปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในเรื่องของการเจริญสมถะและวิปัสสนาในวันนี้เพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงครูบาอาจารย์ในงานของมูลนิธิที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันที่30สิงหาคม2569นี่คืองานวันบุรพาจารย์เขาจะนำธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์นั่นก็คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของการเจริญวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาเป็นเทคนิคที่เราจะใช้กายใช้รูปใช้กันทั้ง5เห็นอย่างไรในกายในรูปนี้เพื่อที่จะให้เกิดปัญญาขอเชิญรับฟัง
2: ในตัวของเราประกอบด้วยธาตุ4ขันธ์5หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าประกอบด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายของเราทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ารูปตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ประกอบอยู่ที่จิตใจของเรารู้เห็นความจริงเรื่องของทุกข์คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจเมื่อเราเป็นเช่นนั้นเราต้องภาวนาต้องหัดภาวนาต้องหัดปฏิบัติอย่างให้เห็นรูปนี่ก็เกิดจากปัญญาที่เป็นโลกุตระมันจึงจะเห็นรูปนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นปัญญาโลกุตระไม่เกิดก็จะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนหมอเหมือนพยาบาลนี่เขาก็เห็นเหมือนกันตรงนี้เป็นเนื้อตรงนี้เป็นหนังเขาก็รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ของหมอของพยาบาลนั้นรู้ในเรื่องสรีระร่างกายปัญญาโลกุตระไม่เกิดปัญญาโลกุตระจะเกิดได้ก็ต้องมีสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพิจารณาตรงไหนมันก็เห็นชัดไปหมดมันปล่อยวางได้มันละได้มันทอดทิ้งได้ด้วยใจนะใจมันทิ้งรูปทิ้งเวทนาทิ้งสัญญาทิ้งสังขารทิ้งวิญญาณอย่างเราพิจารณารูปนี่คือร่างกายของเรานี่ก็ประกอบด้วยธาตุ4มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้ง4นี้มีอยู่ที่ตัวเราเห็นได้ที่ตัวเราธาตุดินคือส่วนที่เป็นเข้มแข็งทั้งหมดมีหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำคือน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมูกน้ำลายน้ำมูดอันนี้เป็นส่วนน้ำส่วนเป็นลมเป็นไฟส่วนเป็นไฟก็คือไฟยังกายให้อุ่นไฟยังกายให้เล่าร้อนไฟเผาอาหารให้ย่อยนี่แหละเป็นธาตุไฟ ธาตุลมคือลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็นธาตุลมอยู่ที่ไหนธาตุลมอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันธาตุไฟก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุดินก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุน้ำก็อยู่ที่ตัวของเราธาตุทั้งสี่นี่เรียกว่ารูปคือร่างกายของคนเราก็เห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่กายเรานี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายแล้วมันไม่เที่ยงเพราะมีเกิดมีแก่อยู่มีเก็บมีตายอยู่มันไม่เที่ยงเอาพิจารณาลงไปสิว่ามันไม่เที่ยงเพราะเหตุไรเหตุที่มันยังยึดถืออยู่ยังปล่อยวางไม่ได้เรายึดถือเราสำคัญมั่นหมายว่าตัวเราของเราอยู่แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ชัดเห็นจริงแจ้งกระจ่างแล้วการที่เราจะมาเห็นรูปนี่ชัดเจนเวทนาชัดเจนสัญญาชัดเจนสังขารชัดเจนวิญญาณชัดเจนก็มีปัญญาปัญญาเกิดจากสมาธินั่นแหละมีสมาธิแล้วปัญญาถึงเกิดปัญญานี้สามารถปล่อยวางได้ละความยึดมั่นถือมั่นได้เห็นชัดรู้แจ้งในใจได้ปล่อยวางได้ละความยึดถือได้คือยึดถือในรูปยึดถือในเวทนายึดถือในสัญญานึกถึงในสังขารระลึกถึงในวิญญาณนี่มันเห็นชัดหมดรูปก็เห็นชัดเวทนาก็เห็นชัดเราเห็นชัดในใจของเราเมื่อเราเห็นชัดในใจของเราว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงกายเนี่ยมันมีความเกิดความแก่ความเก็บความตายอยู่มันเกิดขึ้นมันตั้งได้มันดับไปได้เราก็เห็นชัดว่ากายนี้เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้เรียกว่ากายเป็นของไม่ควรเข้าไปยึดถือไม่ควรไปสำคัญมั่นหมายว่ากายของเราให้เห็นชัดลงไปว่ากายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ขันธ์ห้ามันเกิดขึ้นมาเป็นคนเนี่ยตกอยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงพอมันเกิดขึ้นมันก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆแก่จนผมงอกจนฟันหลุดปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้เดินไปเดินมาก็เหนื่อยผมเมื่อยบางทีเขาต้องประคองให้เดินไปถึงไปได้นี่แหละมันก็ไหลเรื่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทางใดที่จะแก้ไขได้นอกจากเราเห็นความจริงเราปล่อยวางเท่านั้นเองว่าขันของเรานี้มีรูปเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวตนของเราให้เราเห็นชัดลงไปในใจของเราว่าตัวเรานี้อยู่ใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงอย่างที่เกิดมาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นผู้ใหญ่ต่อมาก็เป็นคนวัยกลางคนต่อมาก็เป็นคนมีอายุมากขึ้นต่อมาก็มีแก่มีเฒ่ามีชรามีตายเป็นที่สุดเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์กายเนี่ยเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้เรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือได้ ในรูปนี้ก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเข้าไปยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต้องเห็นชัดเห็นว่าโอ้มันไม่ควรยึดควรถือเพราะว่าส่วนไหนส่วนไหนมันก็ไม่มีตัวของเราส่วนไหนส่วนไหนก็ไม่เป็นตัวของเราหนังก็ไม่เป็นตัวของเราเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราเรามาหลงยึดถือเอาไว้เฉยๆกระดูกก็ไม่ใช่ของเราให้เห็นชัดลงไปให้ปล่อยวางให้ได้ให้ละความยึดมั่นถือมันได้เพราะกายนี้เป็นอนัตตาเป็นของไม่มีตัวตนที่เราจะเข้าไปยึดถือได้เลยตาเป็นของเราไหมหูเป็นของเราไหมจมูกเป็นของเราไหมในสมมุติโลกว่าเป็นตัวของเราแต่ในบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ตัวของเราตาก็เหมือนกันหูก็เหมือนกันจมูกปากทวารหนักทวารเบาตัวตนร่างกายทุกส่วนนี้ไม่ใช่ของเราที่เราจะยึดถือเอาได้ว่าอย่าเก็บนะมันก็ไม่เก็บอย่าเก็บนะมันก็เจ็บมันก็ตายอย่าตายนะมันก็ตายไม่มีตัวตนจะยึดถือเอาได้ไหมยึดถือไม่ได้สักอย่างละความยึดความถือได้หมดไม่มีอันไหนที่จะไปถือเอาว่าเป็นนี่ของเราเป็นกีรังยั่งยืนได้สักว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เก็บตายไปว่าเป็นของเราอันนี้สมมุติโลกว่าเป็นของเราตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราอันนี้สมมุติโลกเรียกกันอย่างนั้นแต่บัญญัติธรรมของพระเจ้าไม่เรียกอย่างนั้นไม่มีตัวตนพระองค์ว่าไม่มีตัวตนเราไปยึดเสือตรงไหนว่ามันเป็นตัวของเราบอกไม่ฟังบอกอย่าแก่มันก็แก่บอกอย่าเก็บมันก็เก็บบอกอย่าตายมันก็ตายนี่คือความไม่เข้าใจในความจริงถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วเราก็เห็นอย่างที่อธิบายมานั้นก็จะเห็นชัดด้วยใจของเราเองเราก็สามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ถ้าเราวางได้คุณธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นโสราสกิทาคานาคาอรหันต์เกิดขึ้นในตัวของเราเราปล่อยวางได้หมดก็เป็นพระอรหันต์เราปล่อยวางไม่หมดก็ยังยึดถืออยู่ถ้าปล่อยวางหมดแล้วละความยึดมั่นถือมันได้มากทีเดียวตัวตนของเรานี่ไม่มีอะไรส่วนไหนที่จะเป็นของเราจริงๆท่านจึงว่าอัตมนาไม่มีอะไรเป็นของที่จะเข้าไปว่านี่เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนของเราอาตมานาผู้มีใจเป็นของของตนคนที่จะไม่มีใจเป็นของของตนก็นุ่นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจนถึงอรหันต์ไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวของเราเลยถ้าเราเห็นชัดว่าไม่ใช่ตัวของเราเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นแหละเรียกว่าเราเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเห็นชัดในใจว่าตัวตนอันนี้ไม่เป็นของเราแต่ตอนนี้เราก็ยังยึดถืออยู่เพราะปัญญาเรายังไม่แก่กล้าปัญญาโลกุตระนะไม่ใช่ปัญญาเรียนรู้ปัญญาที่เกิดจากสมาธิถ้ามีปัญญานั้นแล้วสามารถพิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนได้ทีเดียวเห็นชัดในความเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณละได้หมดปล่อยวางได้หมดทิ้งได้หมดรู้ว่าเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ชัดอยู่ในใจตลอดไม่หลงไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆ เราจะเห็นได้ไหมเห็นได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเราเห็นชัดได้เราปล่อยวางได้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เราจำเป็นต้องหัดสมาธิหัดสมาธิแล้วก็พิจารณาตัวตนเราเนี่ยเป็นธาตุเป็นขันธ์ไม่มีอะไรที่จะเข้าไปยึดถือได้ยึดตรงไหนยึดตรงรูปมันก็รูปก็แก่เท่าสลาภาพตายไปยึดหนังก็ไม่ได้ยึดกระดูกก็ไม่ได้ยึดเนื้อก็ไม่ได้สมมติว่าเราเอาหนังออกเอาเนื้อออกเอากระดูกออกส่วนไหนเป็นตัวของเราหนังก็ไม่ใช่ตัวของเราแล้วกระดูกก็ไม่ใช่เป็นตัวของเราแล้วเนื้อก็ไม่เป็นตัวของเราแล้วเราจะไปดูตรงไหนล่ะดูตรงหนังคนสวยปานไหนก็ตามถ้าลอกหนังออกแล้วนี่ความสวยมันหายไปหมดเห็นแต่เลือดแดงๆนั่นแหละเห็นแต่เนื้อจะไปยึดถือเอาเนื้อก็ไม่ได้เนื้อมันก็เปื่อยผุพังไปเหมือนกันเห็นกระดูกก็เป็นของที่ไม่มีจิตมีใจแล้วอ่ะนี่จิตใจไม่ยึดถือเอาแล้วก็วางความสำคัญในใจออกไปอีกนี่แหละให้พิจารณาดูให้ดีคนสวยปานไหนก็ตามข้าวหนังออกหมดแล้วความสวยไม่เหลืออยู่เลยอันท่านจึงบอกว่านี่มันเป็นสมมุติโลกแต่ดูปัญญาธรรมแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่สวยมันไม่งามมันไม่สวยไม่งามเราก็ตกแต่งให้มันทรงความสวยความงามเอาไว้แต่ในที่สุดก็ต้องเป็นไปห้ามไม่เลยว่าไม่ฟังไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่แหละคือของที่เราควรจะปล่อยวางได้แล้วยึดเอาไม่ได้หรอกถือเอาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญาโลกุตระเห็นชัดในตัวตนของเราละความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ว่าส่วนไหนไม่เป็นของเราสักอย่างเลยเนื้อก็ไม่เป็นของเราหนังก็ไม่เป็นของเรากระดูกก็ไม่เป็นของเราเรายึดถือไม่ได้เลยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่เหตุให้เกิดทุกข์นั่นแหละท่านจึงให้พยายามพิจารณาเข้าไปที่ตัวเรานี่เรายึดอยู่ตรงไหนเราถืออยู่ตรงไหนเราสำคัญมั่นหมายอยู่ตรงไหนเราหลงตาก็ไม่ได้หูก็ไม่ได้จมูกก็ไม่ได้ลิ้นก็ไม่ได้ทุกส่วนเรายึดถือไม่ได้เลยยึดถือเอาเป็นเราเป็นของเราไม่ได้สักวันหนึ่งก็ต้องเห็นชัดว่าเราต้องแก่ต้องเฒ่าต้องตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นโทษเห็นทุกข์ของกายนี้ต่อกายนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเห็นชัดลงไปที่นาลงไปที่ตัวเราจะเอาส่วนไหนเป็นคนเราจะเอาส่วนไหนเป็นตัวเราเอาไม่ได้สักอย่างเราจะเอาอะไรเป็นตัวเราเอาไม่ได้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวเรามันไม่มีของเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในเราอันนี้แหละให้พิจารณาให้ดีพิจารณาเห็นโทษของความเกิดความแก่ความเกิดความตายนี่แหละให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้วันหนึ่งให้เราพิจารณาถึงความจริงอันนี้เราก็จะไม่หลงยึดถือในโลกอันนี้เราก็ปล่อยวางหมด ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตใจเราพ้นนะแต่กายมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่ใจมันพ้นแล้วพ้นจากอะไรล่ะพ้นจากทุกข์เห็นชัดในใจแล้วว่ากายนี่เป็นทุกข์กายนี่ตกอยู่ในความทุกข์เห็นชัดอย่างนี้เดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เดี๋ยวก็เป็นโน่นเป็นทุกอย่างความยึดความถือก็ค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดก็ไม่ยึดถืออะไรเลยอันนี้คือมาพิจารณาร่างกายด้วยสติปัญญาประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ไม่เป็นของเราเลยอาการ32ท่านเรียกอาการ32ก็คือตาหูนั่นแหละไล่ไปเรื่อยๆให้พิจารณาให้ดีให้เห็นชัดลงไปว่าตัวตนของเรานี่ไม่มีส่วนไหนที่จะเข้าไปยึดถือเอาได้ว่าส่วนนี้แหละเป็นของเราส่วนนี้แหละเป็นของเราเรายึดถือเอาไม่ได้เราปล่อยวางจึงถูกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะปล่อยวางได้มันต้องบรรลุมรรคผลถ้าบรรลุมรรคผลก็ปล่อยวางได้เห็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะคิดว่าเราจะอยู่อายุ100 ปีไม่แน่หรอกบางที50 ปี60 ปีก็ตายแล้ว70-80ก็ตายแล้วยังไม่ถึง100 ปีก็ตายแล้วอันนี้ท่านให้เห็นชัดท่านไม่ให้หลงไม่หลงยึดถือยึดถือว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเราไม่ให้ยึดถือให้ยึดถือแต่ว่าทำคำสอนของพระเจ้านี่เป็นจริงส่วนไหนก็เป็นจริงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปก็คือตัวตนของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่ภูมิใหม่ถ้าไม่เกิดในภพใหม่ภูมิใหม่และเสด็จพระอรหันต์ก็เข้าพระนิพพานไปเลยอย่างนี้แหละอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรจะพิจารณาให้เห็นชัดแต่พิจารณาไปที่อื่นพิจารณาเข้ามาที่ตัวเรานี่แหละเราต้องเลี้ยงดูมันทุกวันให้ข้าวให้น้ำให้อาหารการกินให้อยู่ให้นอนให้พักให้ผ่อนให้เดินไปนั่นมานี่ทำงานนั่นนี่นี่แหละคือความที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของเราเกิดขึ้นได้หลับได้ให้พิจารณาเข้ามาตัวเราเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายหมดทุกคนใครไม่เกิดก็ไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานพระนิพพานไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่มีตายเมื่อไม่มีแล้วทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์คือความเกิดความแก่ความเก็บความตายเกิดขึ้นไม่ได้พระนิพพานเท่านั้นไม่เกิดปุถุชนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเก็บต้องตายเพราะมีกิเลสอยู่กิเลสบดบังใจอยู่ก็ต้องมีเกิดขึ้นถ้าเราเห็นชัดเราก็จะสบายใจถ้าเรายังเห็นไม่ชัดก็พอคำทางถูกว่าโอ้อันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆจะซื้อส่วนไหนเป็นความจริงแน่นอนมันไม่ได้เราต้องเร่งปฏิบัติทำความภาคความเพียรให้ปัญญาโลกุตระเกิดขึ้น ัญญาเกิดขึ้นแล้วก็สามารถชำระกายชำระใจชำระใจให้บริสุทธิ์ให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งให้ปัญญาเกิดขึ้นปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาโลกุตระถึงจะเห็นชัดถ้าปัญญาโลกิยะก็เห็นตำราคัมภีร์เห็นความรู้ความเรียนถ้าทำคำสอนได้แต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์มันไม่พ้นทุกข์เราต่อพิจารณาเห็นว่ามันไม่ยึดไม่ถือนั่นเราเห็นชัดลงไปในใจของเราใจของเราก็จะหมดความวิตกกังวลนู่นนี่เพราะเราเห็นชัดแล้วเราวางได้แล้วเราละได้แล้วเราก็จะเห็นความจริงอันนี้ความไม่มีส่วนไหนในตัวนี้ที่จะเป็นของเราที่จะเป็นตัวตนของเรามันไม่มีมันมีแต่เป็นของคนอื่นเป็นของลูกเป็นของหลานเป็นของเหลนเป็นของทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่เอาของเงินทองมันยึดติดอยู่ในพวกนั้นมันไม่ยึดติดอยู่ในใจมันไม่ยึดติดเลยในใจนี่มันจึงจะเป็นปัญญาที่ละที่วางที่ถอดถอนออกจากใจได้กิเลสก็หมดไปถ้าเรายังยึดอยู่ใจก็ไม่เป็นของเราเป็นของลูกของหลานเป็นของชาวบ้านชาวเมืองเป็นของเข้าของเงินทองมันติดอยู่ตรงนั้นมันพอใจอยู่ตรงนั้นมันหลงอยู่ตรงนั้นถ้าเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็ต้องมีอยู่เกิดมากเกิดน้อยแล้วแต่บุญบารมีหรือว่าคุณธรรมของเราถ้าเป็นโสดาบันมันก็เกิดอีกเกิดชาติทันเองถ้าเป็นพระสกิทาคามีเรามาเกิดในมนุษย์นี่ชาติเดียวถ้าเป็นอนาคามีไม่มาเกิดในภูมิมนุษย์แต่เกิดอยู่ในสุทาวาสพรหมโลกมีอวิหาอตัปปาสุทัสสาทุสัตสีกะริธานี่ไปเกิดอยู่พวกนี้แต่ถ้าเราพ้นทุกข์ไปจนไม่มีอะไรไม่มีกิเลสอะไรในใจเลยไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอยู่ในใจเลยอันนี้ไม่เกิดเลยคือเป็นพระอรหันต์ราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่มีในใจของพระอรหันต์ท่านว่าไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าราคะโทสะโมหะในใจของเรามีไหมถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมก็ต้องมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นต่ำก็ยังมีอยู่ถ้าบรรลุธรรมขั้นสูงมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้งห้ามีใจเป็นของของตนนั่นมันไม่เป็นใจไม่เป็นของคนอื่นใจเป็นของลูกของหลานของบ้านของเมืองของตัวของตนใจเป็นอยู่ในอำนาจของเราอยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาให้ดีใครควรไต่ตองอยู่เรื่อยๆกลับไปบ้านแล้วก็ต้องไต่ตองว่าโอ้ส่วนนี้ท่านว่าไม่เป็นของเราก็ต้องใจพิจารณาตั้งใจพิจารณาให้ดีพอพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดลงไปอยู่เรื่อยๆค่อยวางไปวางไปในที่สุดเราก็เป็นพระอรหันต์พ้นจากกิเลสอาสวะได้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงได้ใจเราก็สบายเย็นสบายมีความสุขมากที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเรายึดเราถือเพราะใจไม่เป็นของเรายังเป็นของคนอื่นอยู่เป็นของสิ่งของของอยู่เป็นของเงินของทองอยู่ถ้าไม่มีก็ไม่ได้มีได้แต่ว่าอย่ายึดถือยึดถือว่านี่เป็นของเราเอาเพียงแต่รู้ว่านี่เป็นของไม่จริงจังยั่งยืนอะไรความมีใจเป็นของตนต่างหากเป็นของที่ แน่นอนกว่าถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเรียกว่าอัตมนาปัญจวัคคียาปัญจวัคคีย์ทั้ง5ดีใจเป็นของของตนนั่นดีใจเป็นของตนมีใจอยู่ในอำนาจของตนมีใจปล่อยวางมีใจไม่ยึดถือไม่สำคัญไม่เห็นความเป็นไปของสังขารร่างกายให้เห็นชัดให้เห็นว่าสังขารร่างกายนี้ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสกิเลสคืออะไรคือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความผุสลายโมหะความหลงไม่รู้ในอริยสัจ4หรือวิชชาเราพิจารณาให้เห็นให้เห็นกายนี้ให้เห็นใจนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาก็ชัดเจนขึ้นมาอีกแล้วเราก็บังคับใจได้ว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเราจะไปยึดถือใจมันก็วางล่ะวางความยึดความถือแล้วให้พยายามไปเรื่อยตอนนี้เราได้คุณธรรมระดับนี้ยังได้เป็นโสดาบันนี่เราก็รู้แล้วว่าโอ้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุ4นี่เองเราละได้เราพิจารณาได้ให้ใจของเราวางได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีสติปัญญาใคร่ควรไตร่ตรองหาเหตุหาผลไม่ให้หลงอยู่ถ้ายังหลงอยู่มันก็ไปไม่ได้เอาพระนิพพานไม่ได้มันก็ติดอยู่ในโลกสงสารนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ถ้าใครยังไม่บรรลุการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีถ้าใครบรรลุแล้วก็สั้นเข้าให้ไปเกิดในภพอันต่ำเกิดในภพอันดีพ่อแม่มีศีลธรรมญาติพี่น้องมีศีลธรรมเลือกเกิดได้แต่ถ้าไม่บรรลุเลือกเกิดไม่ได้แล้วจะเกิดเป็นอะไรเป็นหมูหมากาไก่เป็นได้ทั้งนั้นเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นได้ทั้งนั้นแล้วแต่เราจะไปยึดถือเอาไหนเราได้ยินเสียงตุ๊กแกก็แกก็อ้าวใจเราก็ไปคล้องอยู่บางคนเดือดกลัวเลยอุ้ยกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกกลัวตุ๊กแกนั่นใจเราไปยึดแล้วถ้าเราเฉยเราไม่ยึดเสียงอะไรเราก็ไม่ยึดรูปอะไรเราก็ไม่ยึดมันวางได้แล้ววางได้แล้วมันไม่ยึดถ้ายังยึดอยู่ก็ทุกข์จะมีอยู่หมายถึงทุกข์กายทุกข์ใจยังมีอยู่ต้องไม่ยึดต้องไม่ถือต้องปล่อยวางต้องละต้องเลิกต้องเพิกต้องถอนจิตใจของเราออกจากกองทุกข์ที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดคนเราถ้าไม่บรรลุมรรคผลที่เกิดโอ้โหนับภพนับชาติไปทั่วนะเป็นหมื่นแสนแสนกับเลยถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์เราก็ยังไม่รู้ไม่หลุดพ้นอยู่เราต้องท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราบรรลุธรรมมันก็สามารถเกิดได้ไม่เกิดเกิดชาติแล้วเองนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เกิดเลยไม่เกิดในภพไหนภูมิไหนเลยแต่ถ้ายังเป็นพระเดียวกันบุคคลโสดาบันอยู่เราก็ต้องมีเกิดอยู่แต่ว่าเกิดน้อยเกิดเพียงกิจชาติอย่างช้าที่สุดกิจชาติเท่านั้นเองเราก็ต้องได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พ้นจากทุกข์ได้แต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นโอ้ลำบากต้องเกิดต้องแก่เก็บตายนับปรับรับกันไม่ท้วนดูแต่พระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่รับพระยากรมาแล้วต้องเกิดอยู่อีกต้องเป็นสี่อสงไขยแล้วนะ แสนมหากัปพระพุทธเจ้ากัปนี้เป็นกัปสุดท้ายของพระองค์กัปที่แสนนี่เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์ก็ลงมาเกิดพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่พระองค์ก็ยังเบื่อหน่ายขายความยินดีเหล่านั้นออกไปบวชออกปฏิบัติทดลองหมดวิธีการในโลกนี้ที่เขานับถืออยู่มีศาสนาอะไรบ้างพระองค์ปฏิบัติตามหมดทดลองดูหมดเรียกว่าทุกขละกิริยาแต่สิ่งเหล่านั้นไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ได้แต่พระองค์มากำหนดลมหายใจเข้าออกร่างกายก็สมบูรณ์ขึ้นเพราะกินอาหารแต่ก่อนเนี่ยทำทุกอย่างแม้อาหารก็ไม่กินลองดูสิกินแค่ผลเม็ดถั่วเขียวนี่เท่านี้แต่พระองค์ทำทุกอย่างแล้วไม่บรรลุไม่สามารถชำระกิเลสได้ราคะโทสะโมหะยังมีอยู่พระองค์ก็หาวิธีในที่สุดพระองค์ก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กก็หัดสมาธิโดยการเข้าสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออกตอนนั้นยังไม่มีพุทโธมีแต่ลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกจิตของพระองค์ก็บรรลุฌานพระองค์ก็ใช้วิธีนั้นมาปฏิบัติที่ใต้ต้นโพจิตสงบเห็นความวุ่นวายเห็นความยุ่งยากปัญหาต่างๆพระองค์ก็ปล่อยวางเมื่อสมาธิสูงสุดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยวางฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่พระองค์บรรลุหมดเลยพอพระองค์ได้ฌานที่สี่พระองค์รู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงในอัตภาพตัวตนในความยึดถือของเราในที่สุดพระองค์ก็จะรู้บรรลุเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่า

เขาเราไม่ได้เคยได้ยินพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเขาตั้งใจฟังเขาตั้งใจฟังก็แสดงธรรมอริยสัจสี่ธรรมจักรวัฒนสูตรเทศธรรมจักรวัฒนสูตรอนัตตลักขณสูตรปัญจวัคคีย์ทั้งห้านี่ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันได้หมดแล้วเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละธรรมะของพระเจ้านี่ละเอียดเราสวดกันอยู่ทุกวันที่เป็นธรรมจักรวัฒนสูตรนะแต่คณะสูตรเราเห็นพระองค์ตัดให้ละเอียดผู้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในสุดได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งหมดเลยในพรรษานั้นมีพระอรหันต์60องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็น61องค์พอพรรษาแล้วก็ไปเผยแผ่ศาสนาไปเผยแผ่ศาสนาช่วยกันไปคนละทางไปตกไปด้วยกันทั้งสององค์ไปคนละองค์ไปคนละทางช่วยโปรดคนอื่นให้คนอื่นพ้นทุกข์ไปได้ให้คนอื่นได้บรรลุมรรคผลไปได้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเราบรรลุมรรคผลเราจะรู้เลยว่าโอ้ใจเรานี่มีความมั่นคงดีใจเราไม่วุ่นวายใจเราสงบใจเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งพอมีอารมณ์เป็นหนึ่งเราสามารถเอามาพิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเอามาพิจารณาไม่ขึ้นพิจารณาไม่ออกพิจารณาไม่ชัดเจนต้องพยายามหัดสมาธิให้ดีหัดสมาธิให้มีกำลังหัดสมาธิจนได้ฌานสี่นั่นหรือว่าได้อัปปนาสมาธิก็สามารถที่จะพิจารณาลงไปว่ากายนี้ไม่ควรเข้าไปยึดถือก็จะเห็นชัดลงไปแต่ต้องมาฝึกหัดซะก่อนฝึกหัดเข้าฌานฝึกหัดปฏิบัตินี่แหละคือหัดสมาธินี่แหละหัดไปหัดไปให้มันชำนิชำนาญให้มันคล่องแคล่วดีงามเราจึงจะพิจารณาเห็นความทุกข์อันนี้ได้ชัดเจนแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นชัดแต่ถ้าจะเห็นชัดจิตก็ต้องเป็นสมาธิชั้นสูงมันเป็นสมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาคือพวกเราเดี๋ยวนี้แต่ถ้าามาสมาธิขั้นสูงมันก็สูงขึ้นไปจิตใจเราก็ละเอียดลงไปกำลังในจิตก็มีก็เห็นชัดในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นชัดอย่างนี้เห็นกิเลสทั้งหลายเห็นความโลภความโกรธความหลงในตัวเราความโลภคืออยากได้ไม่มีเขตจำกัดความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันมันทำให้หลงทางอยู่ไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้แม้มานั่งอยู่ที่นี่ก็มีความยึดความถืออยู่ยังไม่หมดแต่ถ้าได้สุรบันมันก็เบาใจขึ้นในการที่จะเกิดแก่เกิดตายก็สบายใจขึ้นถ้าปฏิบัติให้สูงขึ้นไปกว่านั้นมันก็ยิ่งประเสริฐเลิศล้นแหละพอให้มันได้อันนี้คือหลักที่เราจะต้องพิจารณาการที่จะทำสมาธิให้มีกำลังก็อย่างที่อาตมาพูดมาแล้วต้องทำเราจะเห็นแก่หลับแก่นอนตื่นขึ้นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันนั่งทุกวันสมาธิก็ค่อยดีขึ้นพอสมาธิดีเต็มที่ปัญญาก็เกิดเลยพอปัญญาเกิดก็ตรัสรู้ทำได้บรรลุมรรคผลได้ถ้าปัญญาไม่เกิดจะพูดยังไงก็ไม่บรรลุหรอกจะพูดยังไงทำยังไงมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาโลกุตระเกิดปุ๊บละได้ทันทีเห็นชัดเห็นจริงตัวกายนี้เป็นของที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดนับพบนับชาตินับกลับนับกันไม่ถ้วนเห็นชัดลงไปว่าโอ้ควรปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้เสียให้ละความหลงความมัวเมาอยู่ในกามทั้งหลายในโลกทั้งหลายในความวุ่นวายทั้งหลายใจเราปล่อยวางแล้ว

0: ละแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปขอให้หลวงปู่รุ่นมีอายุยืน100กว่าปีหลวงปู่รุ่นบอกว่าเอาแน่กับมันไม่ได้ไม่รู้มันจะไปวันไหนรับขันนิมนต์ไม่ได้หรอกนั่นหลวงปู่รุ่นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงส่งท่านก็รับว่าไม่ได้มหาบพิตรเอาแน่กับมันไม่ได้มันจะไปวันไหนก็ไม่รู้ท่านไม่กล้ารับขันนิมนต์นี่ท่านเห็นจริงแล้วจะอยู่จะตายมันก็เป็นเรื่องของธรรมดาไม่รู้ว่าเวลาไหนมันจะตายกำหนดไว้ได้ไม่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากำหนดได้ว่าโอ้วันนี้เป็นวันตายของเราต้องเดินทางไปกุสินาราสามเดือนเดินทางก่อนจะถึงกุสินาราไม่ใช่เดินธรรมดาเป็นท้องร่วงด้วยท้องร่วงเป็นเลือดเดินไปถ่ายไปในสุดก็ถึงกุสินาราในคืนนั้นพระองค์ก็เข้าสมาธิเข้าฌานสำรวจดูในที่สุดก็ปรินิพพานพอปรินิพพานแล้วศาสนาอยู่กับใครบ้างตราบใดที่พวกเธอยังปฏิบัติมั่นอยู่ในอริยมรรคมีองค์แปดโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยเราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราพิจารณาอะไรพิจารณามรรคแปดทำตามมรรคแปดถ้าทำตามมรรคแปดอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เราก็มาหัดอยู่กับมรรคแปดหัดสติหัดปัญญาหัดสมาธิเราหัดสมาธิเรียกว่าเราเดินทางตามมรรคแปดมรรคแปดสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบคือเราทำอยู่เราตั้งสมาธิให้เป็นสมาธิชอบหัดสมาธิให้มีกำลังเราจะเห็นว่าเราหัดมาไม่นานเลยใกล้แล้วใกล้จะหมดแล้วใจเราก็สบายแล้วถ้าเราได้บรรลุละเอียดกว่านั้นอีกเราก็สบายขึ้นละเอียดกว่านี้ถ้าเราไม่ทิ้งเราภาวนาไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำติดต่อกันมันก็ยิ่งละเอียดลงไปมรรคแปดนี่มันไม่มีในที่อื่นถ้าในศาสนาไหนลัทธิครูทั้งหกที่มากอยู่ในอินเดียนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้ทำตามมรรคแปดเมื่อไม่ทำตามมรรคแปดศาสนาคือพระอรหันต์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจนั่นถ้าเขาปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ว่าศาสนาไหนถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดดังที่ว่ามาแล้วนั้นให้ชัดเจนลงไปให้แน่นิ่งลงไปให้แน่วแน่ลงไปจิตต้องได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สมณะที่หนึ่งคือสุรบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์นะมีในศาสนาของพุทธเจ้าเราพระองค์กำหนดไปตั้งเก้าอสงไขยไม่มีศาสนาไหนที่ทำหรือสอนมรรคแปดเลยถ้าสอนตามมรรคแปดได้นั้นศาสนานั้นจะมีพระอรหันต์ได้จะทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้มรรคแปดที่เรากำลังฝึกหัดอยู่นี่หัดให้ได้หัดให้ดีหัดให้มันบริสุทธิ์ให้เที่ยงแท้แน่นอนหัดให้มีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ไม่ละไม่วางไม่ปล่อยเราต้องหัดประจำหัดจนจิตของเราเข้าถึงธรรมมันไม่ได้บอกละวันรู้ธรรมขั้นทางการนี้แต่ว่าใจเราก็รู้ว่าเราส่วนนี้เราละได้ส่วนนี้เรายังละไม่ได้ก็ต้องเอาคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติมากระทำตามมาพื้นตามอยู่เรื่อยๆหัดอยู่เรื่อยให้ฐานให้สมาธินี่เกิดขึ้นยืนอยู่ก็มีสมาธินั่งอยู่ก็มีสมาธินอนอยู่ก็มีสมาธิเราหัดได้เลยยืนอยู่แล้วก็หัดได้นอนอยู่แล้วก็หัดได้นั่งอยู่แล้วก็หัดได้เดินอยู่แล้วก็หัดได้หัดจิตให้เป็นสมาธิถ้าเราได้ทุกอิริยาบถเราแน่นอนเลยเราหนีพ้นจากกองทุกข์ได้เลยเราไม่ตกต่ำเลยไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรเราก็ไม่ตกต่ำมีแต่ดีทั้งนั้นขอให้หัดไปเรื่อยอย่าละความภาคความเพียรให้มีความเพียรอยู่เสมอเสมอที่ว่าสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบให้มีความเพียรอยู่เรื่อยให้ทำอยู่เรื่อยให้หัดอยู่เรื่อยเราจะสบายที่สุดเราจะไม่หลงในโลกวัฏสงสารอันนี้เราจะปล่อยวางความเป็นไปของโลกนี้ได้แน่นอนเพราะนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือให้พยายามปฏิบัติง่ายก็ตามยากก็ตามให้พัฒนาไปให้ภาวนาไปเรื่อยอย่าถอยเพราะหลักการสอนของพุทธเจ้ามีครบถ้วนอยู่แล้วมรรคแปดนี่มีในศาสนาในศาสนานั้นเป็นสมณะที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันสมณะที่สองคือสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คือพระอรหันต์มีอยู่ในศาสนาพุทธเจ้านี้ให้ตั้งใจปฏิบัติตามคนที่มาปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าไม่ใช่คนพุทธทั้งหมดนะหมายว่าคนที่เป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาอื่นมาปฏิบัติทำตามคำสอนพุทธเจ้าก็ได้มากบรรลุมากผลเหมือนกันก็ปล่อยวางเหมือนกันละได้เหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติมันก็เห็นชัดในตัวของเราว่าโอ้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดเสียโดยเอาใจทอดทิ้งวางจากความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ด้วยการฝึกสมาธินี่แหละให้ชำนาญให้มันเป็นให้มันได้ให้มันละได้ละรูปได้ละเวทนาได้ละสัญญาได้ละสังขารได้ละวิญญาณได้แม้แต่ใจก็ยังไม่ใจก็ยังไม่เที่ยงเหมือนไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงมันก็ยังไม่เป็นของของเราถ้าเราทำใจให้เที่ยงทำใจให้บรรลุมรรคผลหรือทำใจให้ถึงความเป็นพระอรหันต์เราก็สามารถทำได้นะไม่ใช่ทำไม่ได้ทำได้ทุกคนในทำได้ทำได้ทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติเถอะไม่ได้เรียกว่าศาสนาอื่นศาสนานี่หรอกคนที่ปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าได้ดีหมดทุกคนได้ความพ้นทุกข์หมดทุกคนส่วนถือศาสนาอื่นพระองค์ก็ไม่รังเกียจพระองค์ก็สอนเอาถ้าอยากปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลตามมีจำนวนมากมายไม่ใช่ว่ามีแต่ศาสนาพุทธศาสนาใดก็ตามถ้าไปปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าแล้วผู้นั้นบุคคลนั้นจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จากกองทุกข์เหมือนกันถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้ามันก็บรรลุไม่ได้มันก็ถ่ายถอนความยึดมั่นถือมันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้พิจารณานึกบริกรรมพุทโธพุทโธเป็นเบื้องต้นขอให้ว่าใจเราอยู่กับพุทโธตลอดไหมหรือว่าใจเราฟุ้งซ่านอยู่ถ้าใจเราฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่ได้สมาธิแต่ถ้าใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์ห้าหมดจากใจความยึดมั่นถือมั่นไม่มีในที่สุดก็ถึงความบริสุทธิ์เป็นพระอริยบุคคลในศาสนาของพระเจ้าได้ขออย่างเดียวว่าเราตั้งใจไหมถ้าเราตั้งใจทำตามนั่น โอกาสที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็มีมากมันไม่เลือกพระเลือกดินเลือกญาติโยมนะไม่เลือกศาสนานะถ้าทำตามคำสอนพระเจ้าได้ผู้นั้นก็พ้นจากทุกข์ได้จิตไม่เป็นสมาธิก็มีสมาธิขึ้นมาได้จิตไม่มีมรรคมีผลจิตก็บรรลุมรรคผลได้ในที่สุดก็พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งใดๆละความยึดถือได้หมดนี่แหละก็ถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นถึงความเป็นผู้มีบุญมีบารมีมีศีลมีธรรมอยู่ในใจไม่ตกต่ำตายแล้วไม่ตกนรกแค่ทำจิตให้สงบตายแล้วก็ไปสวรรค์ถ้าทำจิตให้สงบอย่างมากตายแล้วไปพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ส่วนอื่นเรื่องอื่นมีสุขอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นถึงพระนิพพานแล้วจะเห็นความสุขเหนือความสุขก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเห็นความสุขเหนือความสุขความสุขมากใจสบายมากปล่อยวางได้มายึดมั่นถือมั่นทำตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เราก็พ้นทุกข์ได้ดีความทุกข์ทั้งหลายก็หมดไปสิ้นไปละความยึดมั่นถือมั่นไปจิตใจของเราก็ปลอดโปร่งทำอะไรก็เป็นศีลเป็นธรรมหมดเลยเราไม่ทำในทางชั่วไม่ทำในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลศีล5ศีล8ให้รักษาถ้ารักษาศีล5ศีล8เราก็เริ่มละได้แล้วมาทำสมาธิมาพิจารณามาไตร่ตรองมาเห็นชัดมายึดไม่ถือไม่สำคัญมั่นหมายใจเป็นสุขใจเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาย่อมเกิดเมื่อปัญญาเกิดก็ละความยึดความถือได้หมดทุกคนขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้ตั้งใจปฏิบัติให้เต็มที่ขอให้ความโชคดีจงมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิด
1: ในที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาชื่อว่าปัญญาวิปัสสนาโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดที่ตัวปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮโซเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณาเมื่อเราไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาตามไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิก็จะเกิดปัญญากระบวนการนี้เรียกว่าการทำวิปัสสนาที่ได้นำธรรมเทศนาของท่านมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นเพราะว่าในวันที่30สิงหาคม2569ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็ได้จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้คอยมอบส่งต่อกัลยาณธรรมเพื่อเราได้สามารถที่จะรักษาพัฒนาความดีที่มีอยู่ในจิตใจของเราให้มีตั้งขึ้นได้โดยในทุกปีก็จะจัดในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมปี2569นี้ก็จะตรงกับวันที่30สิงหาคมโดยก็จะจัดที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติที่ชั้นหนึ่งห้องบำเพ็ญกุศลเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงคือ13นาฬิกาโดยจะเริ่มด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลถวายผ้าบังสุกุลอุทิศให้กับท่านเป็นการบูชาด้วยศีลเป็นการบูชาด้วยทานเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็จะมาปฏิบัติบูชาร่วมกันก็เริ่มเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งก็จะเป็นการเล่าประวัติหลวงพ่อโดยคร่าวๆโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์จะเป็นผู้เล่าให้ฟังเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะปฏิบัติโดยการฟังธรรมเทศนาของท่านเป็นเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอเชิญท่านผู้ฟัง ที่ติดตามรับฟังรายการอยู่เป็นประจำได้ความรู้ได้ปัญญาจากการฟังที่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ได้รับมอบต่อมาจากครูบาอาจารย์ของท่านรับมอบต่อมาจากพระพุทธเจ้าทรงต่อเป็นสายทานแห่งธรรมะเป็นเส้นทางให้ธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราเหมือนกันถ้าเรารู้สึกว่าในจิตใจเรามีธรรมะรู้สึกถึงความดีความงามที่มีอยู่ก็ขอเชิญมาร่วมงานกันได้ในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องเป็นกุศลช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลาที่5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ยดูอีกแล้ว
3: รถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จไม่ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
5: เยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขง3จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพิ่มสูงหลังเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องมากกว่า90มิลลิเมตร
10: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันที่12สิงหาคมพบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬบริเวณอำเภอเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าเสกาศรีวิไลและบึงคงหลงอุบลราชธานีบริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีปานสุ่มดอนมดแดงสว่างวีระวงบุญทริกสิรินธรเดชอุดมนาเยียและพิบูลมังสาหารนครพนมบริเวณอำเภอท่าอุเทนศรีสงครามและนาว่าขณะเดียวกันปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้สธนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงตามกลไกตลาดและปัจจัยฤดูกาลเตรียมหารือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่สร้างสมดุลราคาไม่ให้กระทบผู้บริโภคพร้อมยืนยันไข่ไก่มีเพียงพอไม่ขาดแคลน
11: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การปรับราคาเป็นไปตามกลไกตลาดและปัจจัยนอกฤดูกาลส่งผลกระทบต่อการออกไข่ของแม่ไก่ยืนกรงปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่หรือเอ็กบอร์ดเร่งประสานงานเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ขาดทุน และการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้เดือดร้อนพร้อมยืนยันว่าปริมาณไข่ไก่ภายในประเทศยังมีเพียงพอต่อการบริโภคและไม่มีปัญหาขาดแคลนสำหรับกรณีกระแสข่าวที่มีการระงับการนำเข้าสินค้าไก่แช่แข็งจากจีนอธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่าไม่ได้ถูกระงับทั้งหมดโดยไทยยังคงส่งออกไปจีนได้กว่าร้อยละ50ของปริมาณเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานผ่านสถานทูตจีนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงข้อมูลและรอการลงนามในพิธีสารฉบับใหม่กับทางสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ GACC ทั้งนี้ไทยมีสัดส่วนในการส่งออกไก่ไปจีนเพียงประมาณร้อยละ10เท่านั้นเมื่อเทียบกับการส่งออกรวมทั่วโลกกว่า50ประเทศในภาพรวมด้านการส่งออกไก่แช่แข็งของไทยสถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่ดีชวนันท์มาลีรายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจัดโปรโมชั่นวันแม่พาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้า MRT ฟรีสีสายวันที่12สิงหาคมนี้
12: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางชวนลูกๆพาคุณแม่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวและสร้างความผูกพันในครอบครัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้โดยรฟม.ได้ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายทางให้กับคุณแม่ทุกคนที่เดินทางพร้อมลูกได้แก่สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูคุณแม่สามารถแสดงตัวเพื่อรับบัตรโดยสารฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีตลอดเวลาทำการในวันที่12สิงหาคมนี้ส่วนคุณลูกชำระค่าโดยสารตามปกติสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของรถไฟฟ้าแต่ละสายทางหรือแอปพลิเคชัน Bangkok MRT และ The Sky Train นพศรแก้วคำรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันอังคารแบบนี้ครับอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับและสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธ์แก้วพิบูลครับ
0: ดิฉันพิริยาพรอุบลค่ะ
1: และวันนี้ครับช่างเทคนิคของเราเป็นพี่สายชนนีสั่งนะครับและทีมของนิวมีเดียในการไลฟ์ในFacebook นะครับคุณแดนอัครเดชคัมภีระนะฮะคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณนากรศิพิทักษ์และคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการข่าวยามเช้าได้หลากหลายช่องทางเลือกเอาที่ท่านสะดวกถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ก็ที่ Facebook Live ได้เลยค่ะเพจข่าวยามเช้าอย่าลืมนะคะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยมาได
1: ้
0: ส่วนวิทยุค่ะ FM 92.5 MHz AM 819 891กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ทักทายหอกระจายข่าวด้วยค่ะสวัสดียามเช้านะคะ
1: สวัสดีหอกระจายข่าวนะครับที่ไหนรู้สึกว่าอาจจะได้ยินเสียงเราชัดไปก็ท่านนอนต่อได้เลยนะครับผม
0: เดี๋ยวเรากล่อมเอง
1: ตั้งแต่มีข่าวในเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมซอฟลงไปเยอะเลยนะครับ
0: อะไรนะที่มีข่าวยิงลำโพง
1: ที่มีข่าวว่าเขาควงปืน2กระบอกที่สระแก้วแล้วไปยิงลำโพงหอกระจายข่าวผมซอฟลงเยอะเลยครับทุกฟังนะครับเพราะวันนั้นผมเป็นคนตีคล้องร้องข่าวเองด้วยนะครับ
0: อ๋อคุณนี่เองใช่ไหมที่เป็นคนปลุกเขา
1: วันนั้นเป็นคุณพี่เฟิร์สธราวุฒิกับคุณกบสุกัญญาจัดรายการ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: มาแล้วนะคะขอกระจายข่าวเปิดรับข่าวยามเช้านะคะ อย่าเพิ่งรำคาญกัน
1: แล้ววันนี้ตีคล้องร้องข่าวจัดเต็ม25นาทีเลยนะฮะ
0: กับคุณบุญมาศรีมาศนะ
1: ครับ
0: อยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรามาเริ่มต้นด้วยเรื่องของการติดตามฝนฟ้าเพราะว่ายังฝนตกอยู่นะยังมีฝนแล้วก็มีหลายพื้นที่ให้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะ
1: คือเมื่อวานในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆที่มีฝนตกลงมาในช่วงตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามจนถึงเวลาประมาณสักหกโมงทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มยังมีฝนแต่ว่าจะเป็นฝนที่ปล่อยๆไม่ได้เป็นฝนแรงแต่มีฝนโดยตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะวันนี้อัปเดตกันช่วงหกนาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มต้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานวันนี้ฝนเยอะอ่ะภาคเหนือนะคะ 70% ของพื้นที
1: ่
0: ภาคอีสานก็ 70% ของพื้นที่รวมไปถึงภาคตะวันออกด้วยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนอยู่ที่ 70% ของพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลไม่น้อยหน้าค่ะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักมากบางแห่ง 70% ของพื้นที่เหมือนกันแต่ว่าขยับลงมาที่ภาคใต้ภาคใต้นะคะก็ฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยส่วนภาคกลางวันนี้ค่ะ 40% ของพื้นที่โดยรวมแล้วภาคที่เยอะสุดเลยนะเหนืออีสาน
1: ตะวันออก
0: กรุงเทพ
1: ก็แปลกนะเหนืออีสานตะวันออกอันนี้เข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: กรุงเทพฝน 70% แต่พอดูภาพรวมภาคกลาง 40%
0: งง
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้นะฮะในพื้นที่ของฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นจะสูงได้ถึงประมาณ 2-3 เมตรนะครับฉะนั้นเรือเล็กนะครับควรจะระมัดระวังหรือในบางพื้นที่เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่งด้วยส่วนฝั่งอ่าวไทยยังสามารถจะออกจากฝั่งได้ตามปกติต้องบอกว่าในช่วงวันนี้ครับคือวันที่11จนถึงวันที่14สิงหาคมก็คือถึงวันศุกร์นี้นะครับไทยเราจะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากตอนนี้มีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนอย่างที่บอกคือภาคเหนือและก็อีสานจะมีฝนเยอะนะครับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนคือไล่เลยตั้งแต่เมียนมาลาวเวียดนามตอนบนทั้งหมดนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่วนในช่วงตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ครับ15-16สิงหาคมนี้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยละกันนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศแล้วไปดูกันที่เรื่องการแจ้งเตือนกันบ้างเนื่องจากฝนตกหนักนะครับปภ.แจ้งเตือนแม่น้ำอิงแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงจังหวัดเชียงรายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ล้นตลิ่งครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนระดับแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวในพื้นที่อำเภอเถิงนะครับมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้จะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำริมคลองและที่ลุ่มต่ำ ดยเฉพาะนะครับที่ตำบลเวียงตำบลสันทรายงามอำเภอเถิงและพื้นที่ข้างเคียงจึงขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าให้พ้นจากน้ำและเอกสารสำคัญต่างๆนะครับให้ระมัดระวังการเปียกน้ำด้วยรวมไปถึงการระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางครับส่วนทางด้านของนายอำเภอเถิงนะครับผมได้พร้อมด้วยปลัดอำเภอแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นต่างๆทั้งตำบลเวียงนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำอิงและแม่น้ำลาวอย่างใกล้ชิดหลังน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับข้อมูลเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสักเย็นๆค่ำๆแม่น้ำอิงอยู่ที่ประมาณ7เมตรนะฮะน้ำอยู่ที่7เมตรซึ่งจุดวิกฤตก็คือ7เมตร50แนวโน้มยังเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำลาวตอนนี้อยู่ที่7เมตร35จุดวิกฤตคือ7เมตร50เหมือนกันคือใกล้มากๆแล้วนะครับก็แนวโน้มค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพบพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลเวียงได้รับผลกระทบแล้ว66ครัวเรือนนะครับแล้วก็มีการดูแลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ดูแลทั้งพี่น้องนะฮะและกลุ่มเปราะบางและก็คนพิการผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับ
0: ค่ะพอเรื่องนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็สถานการณ์ระดับน้ำในภาคเหนือแหละและได้มีการสั่งผู้ราชการจังหวัดนะคะรวมไปถึงกองทัพแล้วก็กรมชลประทานค่ะให้ทำงานบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็การตั้งศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือค่ะท่านนายกบอกว่าได้มีการเตรียมการอย่างเต็มที่แล้วนะคะโดยเฉพาะในส่วนของการเตรียมการป้องกันสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปอพจังหวัดกองทัพแล้วก็กรมชลประทานให้ประสานความร่วมมือกันค่ะยอมรับนะคะว่าในบางพื้นที่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นทางผ่านของน้ำดังนั้นจึงต้องเร่งให้การช่วยเหลือด้วยการลดความรุนแรงโอเคมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดเน
1: า
0: ะ
1: บรรทาน
0: ถูกก็จะต้องทำให้ความรุนแรงเนี่ยมันลด
1: น้อยลงใช่
0: ถูกต้องค่ะด้วยการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือให้ครบถ้วนนะคะทั้งการเตรียมก่อนน้ำมาขณะเดียวกันการเตรียมเรื่องของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยก็ต้องเตรียมพร้อมทำให้เกิดความคล่องตัวให้มากที่สุดค่ะอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆต้องเตรียมให้พร้อมนะคะซึ่งท่านนายกบอกว่าตัวเองก็ได้มีการติดตามสถานการณ์เรื่องน้ำนี้อย่างใกล้ชิดเหมือนกันค่ะ
1: ถูกต้องนะครับยังอยู่กันที่ในเรื่องของอากาศและก็เรื่องการป้องกันน้ำท่วมภัยแล้งต่างๆนะครับไปดูกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นครับซึ่งก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะฮะครั้งที่1ที่ห้องประชุมชลบุรีนะครับที่ศาลากลางจังหวัดชลบุรีครับและก็มีการประชุมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับโดยมีทั้งผู้บริหารกระทรวงผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกครับซึ่งทางรัฐมนตรีสุชาตินะฮะก็พูดถึงนะครับว่ามีการนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบรวดเร็วและมีเอกภาพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับกำชับทุกหน่วยงานให้วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในภาวะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนและลดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ครับก็เป็นพื้นที่ EEC ด้วยนะฮะสำหรับในภาคตะวันออกครับสำหรับในการรับมือของอุทกภัยครับมีการกำชับทั้งหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนในการร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติงานสนับสนุนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและก็เร่งเตรียมมาตรการสำคัญอาทิการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเปิดทางน้ำการจำกัดกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการบริหารจัดการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับและนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพย์นั้นนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มกำลังทั้งคนเครื่องมือสถานที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่จะเกิดเหตุได้อย่างทันทีนะครับไม่ว่าจะเกิดอุทกภัยหรือการเกิดภัยแล้งนั่นเองนะครับและพร้อมจัดให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีจำนวนและศักยภาพที่เพียงพอถ้ามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับ รวมไปถึงนะครับมีการประสานกับภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะส่วนด้านสาธารณสุขเนี่ยคุณสุชาติก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรพาหนะเวชภัณฑ์แล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเตรียมรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกเลยค่ะคุณสุชาติยังสั่งการให้มีการจัดตั้งอนุกรรมการ3คณะขึ้นมาเพื่อมาดูแลรับผิดชอบ8จังหวัดภาคตะวันออกค่ะแบ่งพื้นที่ให้แต่ละคณะนั้นติดตามสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ไปประเมินปัญหาอุปสรรคอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็มีการรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ด้วยเพื่อให้การแก้ไขนั้นตรงจุดไม่เกิดความล่าช้าพร้อมกันนี้ค่ะกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานผ่านกลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับนะคะเพื่อให้การสั่งการเนี่ยมันมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นแล้วก็ลดความซ้ำซ้อนและถ้าหากว่าพบปัญหาอุปสรรคโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณค่ะคุณสุชาติบอกรีบรายงานมาเลยนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่รอไม่ได้ภาครัฐจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุว่าระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทำงานเป็นทีมเดียวกันค่ะเมื่อเกิดสถานการณ์นั้นก็จะต้องลงพื้นที่อย่างเร็วดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในทุกๆสถานการณ์ค่ะ
1: ครับผมนี่คือเรื่องของในช่วงแรกของเรา20นาทีเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของหน้าน้ำแบบนี้นะฮะอุทกภัยและภัยแล้งนะครับ10นาทีก่อนที่เราจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวน่าจะได้ประมาณสัก3ข่าวด้วยกันนะครับมาดูกันที่ข่าวนี้นะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับผมเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองครับนี่เป็นมาตรการที่จะลดต้นทุนให้กับสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนที่เป็นฐานรากของประเทศผ่านทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านโดยจะใช้หลักให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านนั้นมีการพิจารณาสินเชื่อและเงินกู้ที่ประชาชนในหมู่บ้านเองมาขอกู้ซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นรายๆไปครับส่วนที่บอกว่าดอกเบี้ยคนละครึ่งเป็นอย่างไรส่วนดอกเบี้ยครับเมื่อมีการเห็นชอบนะครับเงินกู้แล้วนะครับคือเข้ามาขอปั๊บเห็นชอบปั๊บนะครับทางกองทุนหมู่บ้านก็จะแจ้งโดยรัฐบาลนั้นจะอนุมัติงบประมาณ 4,500 ล้านบาททั่วประเทศเพื่อไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งซึ่งจะทำให้ต้นทุนของที่จะต้องไปทำธุรกิจต่างๆนั้นลดลงครับทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นและนี่จะเป็นอีกช่องทางนึงที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนี่คือประเด็นสำคัญครับกู้ในกองทุนหมู่บ้านไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งเงินกู้นอกระบบนั้นเท่าที่ทราบแน่นอนครับเมื่อกู้ไปแล้วจะมีแต่เพิ่มก็คือจ่ายดอกต้นไม่ลดนะครับมีต้นทุนสูงและมีเงื่อนไขยิบย่อยต่างๆมากมายครับหากมีความผิดพลาดในธุรกิจก็อาจจะหมดตัวหรือว่าเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตได้แต่ถ้าเป็นกองทุนง่ายๆคือยังเป็นหนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นหนี้กองทุนก็จะไม่มีแบบนั้นเพราะนี่เป็นเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับทั้งนี้ครับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านพยายามที่จะเชื่อมต่อบริษัทประกันภัยให้มารับประกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งด้วยนะครับและหากบริษัทประกันภัยสามารถจะรับความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับเท่ากับว่าธุรกิจที่ประชาชนทำอยู่นั้นจะมีโอกาสดีขึ้นอย่างแน่นอนและจะทำให้เกิดเสถียรภาพในระบบการเงินของประชาชนในฐานรากนั่นเองครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของโครงการดีๆนะไทยช่วยไทยนะคะก็เพิ่มทุนแล้วก็ดอกเบี้ยคนละครึ่งด้วยก็ตรงนี้จะดีคือลดปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบ
1: ใช่ถูกต้องเลยไม่ต้องไปกู้นอกระบบเลยแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าโครงการ60-40อยากให้มีต่อแต่ว่าเอาง่ายๆเป็นคนละครึ่งก็ได
0: ้ค่ะ
1: เพราะมันคิดคำนวณยาก
0: แต่บางคนบอกว่าไม่คำนวณยากแล้วว่าใช้ไปใช้มา 2-3 เดือนเนี่ยโอเคเลย
1: พอใช้ไปคือโอเครัดออกให้มากกว่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: แต่ถ้าเกิดอยากให้มีต่อคนละครึ่งก็เอานะ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นะคะมาดูความคืบหน้าคดีที่สะเทือนขวัญ นะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีนะคะทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการ การค่ะเตรียมที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะให้พิจารณาถึงแนวทางการห้ามนำอาวุธและสิ่งของอันตรายเข้ามาในสถานศึกษาเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยค่ะโดยทางด้านของคุณประเสริฐจันทระโรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าเรื่องของการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนนะคะในวันนี้เนี่ย11สิงหาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องของประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการนำอาวุธหรือว่าสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยประกาศดังกล่าวนั้นจะกำหนดหนักห้ามนำอาวุธแล้วก็สิ่งของอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียนอย่างชัดเจนแล้วก็ให้ครูที่รับผิดชอบค่ะมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธแล้วก็พิจารณากลไกการตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือว่าคุณครูเนี่ยไปพบพฤติกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงได้นะคะซึ่งคุณประเสริฐยังบอกว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีคือตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ยังไม่ได้มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข่าวเห็นอะไรเห็นในโซเชียลที่แชร์กันเนี่ยอย่าพึ่งเพราะว่าเป็นการออกมาวิเคราะห์ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่ออกมาให้ความเห็นนะตามรายการต่างๆคุณเห็นไหม
1: เห็น
0: วิเคราะห์ว่าทำไมเด็กอาจจะเกิดการบูลลี่หรือเปล่าติดเกมไหมยังไม่มีการสรุปข้อ เขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เราใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเนื่องจากมีความส่งต่อกันทางแชททางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเดี๋ยวบางส่วนเนี่ยเกิดข้อมูล
1: บ
0: ิดเบือนบางคนใช้ข้อความเก่าบางคนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ AI อะไรแบบเนี้ยส่งต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสรุปก่อนนะคะ
1: ซึ่งจริงๆนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่เราเน้นย้ำเพราะว่าคือ1ผู้ก่อเหตุก็ยังเป็นเยาวชนนะครับและเกิดในสถานศึกษาด้วยฉะนั้นมีความเปราะบางนะครับในหลายๆเรื่องนะฮะเป็นการที่ไม่สามารถจะคือการแสดงทัศนะในหลายเรื่องเนี่ยทําได้แต่พอเป็นเรื่องนี้เนี่ยบางทีมันจะส่งผลต่อไปเช่นว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมเลียนแบบหรือเปล่าเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามครับเท่าที่มีการวิเคราะห์มาถ้าเกิดเรามองในมุมบวกว่าหลายๆคนมีการวิเคราะห์กัน1ประเด็นหลักก็คือเรื่องของการบูลลี่นะครับถ้าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่รู้แต่ถ้าเกิดรับรู้ไปในสำนึกของประชาชนแล้วนะครับว่าการบูลลี่นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดได้แล้วสังคมลดละเลิกการบูลลี่ได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอย่างผมโตมากับการโดนบูลลี่ว่าอ้วนซึ่งผมก็ไม่ได้แคร์อะไรแต่ไม่รู้ว่าน้องๆในปัจจุบันนี้เขาจะรู้สึกเป็นบอดี้เชมิ่งหรือว่าเป็นความรู้สึกผิดต่อรูปร่างหรือเปล่าฉะนั้นไม่รู้ว่าแต่ละคนจิตใจเรียกว่าแข็งแกร่งแค่ไหนหรือว่าน่าจะทนทานได้แค่ไหนฉะนั้นการบูลลี่ถ้าไม่สนิทกันหรือสนิทกันก็ต้องดูด้วยว่าควรหรือไม่ควรเพราะบางทีเนี่ยความเก็บกดและก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าบางทีเราโดนบูลลี่อันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าในโรงเรียนนะฮะในที่ทำงานหรือในครอบครัวเวลามีงานสังสรรค์สมาคมญาติพี่น้องคุณป้าคุณน้าเนี่ยแล้วบูลลี่ว่าเอ๊ะทำไมทำงานอย่างงู้นอย่างนี้ทำไมไม่ทำเหมือนลูกป้าอะไรอย่างนี้ทั้งหมดล้วนเป็นการบูลลี่ทั้งสิ้นและนำไปสู่เรื่องของปมในใจและถ้าวันหนึ่งระเบิดออกมาก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนี่พูดเป็นกลางมากๆเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเคยโดนบูลลี่ไหมผมว่าเคย
0: โอ้เคยฉันผอมที่ไหนล่ะเดี๋ยวฉันก็เคยเหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันไม่แคร์เพราะว่าพูดตรงๆดิฉันก็ไม่แคร์เพราะว่าคนพูดก็ไม่ได้ดีกว่าดิฉันบางทีนี่แย่กว่าดิฉันด้วยนะแล้วคือมาบูลลี่คนอื่นแบบนี้คือตัวเองก็มันไม่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของการบูลลี่อย่าไปบูลลี่เรามีลูกมีหลานเราสอนได้เราบอกกันได้ว่าอย่าไปพูดอย่างนี้กับเพื่อนอย่าไปทำอย่างนี้กับเพื่อนเราต้องฝึกฝังตั้งแต่เด็กคุณคือพอเด็กอ่ะจริงๆเขาไม่รู้หรอกจริงๆเขาก็พูดแค่ความสนุกปากเนาะแต่บางทีถ้าเราไม่บอกเขาให้เข้าใจหรืออะไรตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาจะไม่รู้ไงแล้วกลายเป็นการไปบูลลี่เพื่อนบางทีเพื่อนเนี่ยก็ไม่ได้คิดไม่ได้สนุกไป
1: กับเราคือโอเคอาจจะเป็นบรรยากาศความสนุกของการบูลลี่กันณขณะนั้นเหมือนพี่ๆตลกเขาเล่นกันแต่นั่นคือการแสดงแต่ถ้าเป็นในชีวิตจริงผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณครูหรือคนที่มีวุฒิภาวะควรจะเข้ามาเบรกก่อนว่าอันนี้สนุกนะแต่ว่าอาจจะไม่โอเคกับจิตใจของผู้ได้รับการบูลลี่ก็ได้อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเป็นประเด็นของเหตุที่เกิดขึ้นน
0: ะ
1: แต่ผมพูดแค่ว่าการบูลลี่นั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะ อีกนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้เรื่องของการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นจิตใจของครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางด้านกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจเนี่ยสามารถขอย้ายหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการชั่วคราวค่ะถ้าเห็นว่าจะช่วยทำให้สภาพจิตใจกลับคืนสู่ภาวะปกติค่ะส่วนการจัดหาครูทดแทนที่เสียชีวิตนะคะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดำเนินการได้อันนี้ไม่ส่งผลต่อการเรียนการสอนนะคะส่วนด้านจิตใจค่ะการเยียวยาจิตใจตอนนี้กรมสุขภาพจิตนักจิตวิทยาต่างๆจากหน่วยงานต่างๆนะคะทีมสุขภาพจิตของกระทรวงศึกษาเองก็ลงพื้นที่ไปดูแลครูนักเรียนผู้ปกครองแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเข้าไปประเมินฟื้นฟูสภาพจิตใจกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นหลายคนบอกว่าคือมีกระแสบอกว่าจะให้ครูพกปืนไหม
1: โอ้อันนี้ก็เกินไป
0: โอ้อันนี้ไม่เห็นด้วย
1: เป็นส่วนตัวไปหน่อย
0: นะแล้วก็ส่วนมาตรการเนี่ยเขาก็แบบว่าให้ติดตั้งเครื่องเขาเรียกว่าสแกนอาวุธอะที่โรงเรียนจะดีกว่าดีกว่าการให้ครูเนี่ยพกปืนเพราะว่าการพกป
1: ื
0: นเป็นดาบสองคมเผื่อถ้าเกิดวันนึงเกิดเหตุการณ
1: ์แย่งปืนครูขึ้นมาเนี่ย
0: นั่นแหละนะคะก็อันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทรรวงทองก็บอกว่าก็ตอนนี้เป็นห่วงนะคะครูกับนักเรียนมากนะและแต่ว่าก็จะต้องเพิ่มในมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาให้มากขึ้นต้องมีระบบดูแลที่สามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือว่าให้ใช้ระบบพี่ช่วยน้องบางทีเพื่อนสังเกตเพื่อนรุ่นพี่สนิทกับรุ่นน้องเอาช่วยดูสังเกตกันเป็นบัดดี้กัน
1: อ
0: ะให้คอยดูให้คอยช่วยสังเกตกันนะคะ
1: โอ้สมัยเรานี่สมัยผมเรียนมัธยมที่สงขลาคุณครูฝ่ายปกครองก็มีแค่สแกนพวกมีดมีสปาต้าหรือว่าฟุตเหล็กแค่นั้นแต่ปัจจุบันนี้หาปืนกันง่ายกว่าหามีดสปาต้ากันแล้ว
0: นี่แหละก็เลยต้องมีมาตรการที่จะต้องไปทำการบ้านว่าจะต้องออกมาตรการอะไรมาเพื่อป้องกันเด็ก
1: และประเด็นคือบางทีเนี่ยกลุ่มที่เป็นเด็กของการเฝ้าระวังอาจจะเป็นเด็กที่เป็นหัวโจกเนี่ยก็เฝ้าระวังแต่ถ้าในเคสที่เกิดจากเด็กที่การเรียนดีไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวและอยู่ดีมาตุ้มเป็นการระเบิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เฝ้าระวังได้ยากฉะนั้นควรจะช่วยกันดูแลครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าดูว่าอันนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมด้วยเพราะว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ6:30 น.
1: ต้องรีบไปตีคล้องร้องข่าวแล้ว
0: เดี๋ยวเราไปตีคล้องร้องข่าวกันก่อนนะคะถ้ามีเวลาเหลือเราจะมาพูดถึงกิจกรรมวันแม่กันนะคะช่วงนี้พักรายการสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เอ้ยคุณตา
0: ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแคทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
9: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
11: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงกำชับเข้มงวดการครอบครองและพกพาอาวุธปืนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เชิญพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.เข้าร่วมหารือณกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยแล้วครับว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมทั้งเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มันมีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหากกฎหมายในปัจจุบันนี้ยังมีข้อจำกัดครับรวมทั้งได้กำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นจับกุมและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพร้อมได้ย้ำอีกว่าบุคคลทั่วไปไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะหากไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับและให้เตรียมเพิ่มมาตรการตั้งจุดตรวจเพื่อควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนในพื้นที่ต่างๆขณะเดียวกันนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนและอาจจะมีการพิจารณาจัดทำเป็นกฎหมายฉบับใหม่ตามความเหมาะสมกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมติดตามการทุจริตสอบท้องถิ่นด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็เปิดเผยแล้วครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569นี้ได้ออกมาเปิดเผยการปฏิบัติการสิ่งเหล่านี้ไปฟังกันครับว่าปฏิบัติการล่างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นมีอะไรกันบ้างพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนและเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยทางรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.ด้วยเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ระบุและครับว่าจากนโยบายที่ชัดเจนและความจริงใจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างจริงจังนำมาสู่หลักการสำคัญและครับที่ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ1ถึงใครก็คนนั้นไม่ว่าใครทำผิดต้องได้รับผลของการกระทำไม่มีข้อยกเว้น 2. ปิดชื่อถือพฤติกรรมตัดสินด้วยความถูกต้องและความจริงไม่ดูที่ตัวบุคคล 3. ใครสอบได้ต้องได้บรรจุคืนความชอบธรรมให้กับคนเก่งคนดีได้รับตำแหน่งอย่างภาคภูมิใจครับแล้วล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้เปิดเผยปฏิบัติการล้างบัญชีทุจริตสอบท้องถิ่นตลอดเดือนสิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือวันที่5สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสรุปผลสอบ

กรรมการจังหวัดทั่วประเทศวันที่11สิงหาคม2569กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เรียกประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์ท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและภายในวันที่31สิงหาคม2569องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.จะออกคำสั่งถอดถอนผู้ทุจริตให้พ้นจากตำแหน่งแล้วเรียกบรรจุผู้สอบผ่านตัวจริงเสียงจริงในลำดับถัดไปนั่นเองครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับและไปกันที่เรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือกันหน่อยว่ายังไงต้องไปถามที่ผู้นำรัฐบาลแล้วครับคือนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับบอกว่าให้บูรณาการเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนือเน้นป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้บูรณาการการทำงานเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าทางรัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหรือปภ.จังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการการทำงานและประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่กันด้วยและก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมศูนย์พักพิงยารักษาโรคเวชภัณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้มีความพร้อมและสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันในประเด็นเรื่องของอุทกภัยน้ำทงน้ำท่วมนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมห่วงใยประชาชนประสบอุทกภัยสั่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับติดตามใกล้ชิดระดมทุกหน่วยประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวซาบีดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำหลากและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการกำชับหน่วยงานในสังกัดไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับและก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างทันท่วงทีแล้วก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกำกับดูแลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคไปสำรวจและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของบุคลากรอาคารสถานที่ทรัพย์สินของทางราชการโบราณสถานศาสนสถานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมแล้วรายงานข้อมูลความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบกันด้วยครับพี่น้องไปต่อกันอีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับ8จังหวัดภาคตะวันออกรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถึงการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งใน8จังหวัดภาคตะวันออกอันได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วนครนายกกันด้วยว่าได้มีการกำชับหน่วยงานท้องถิ่นและภาคเอกชนร่วมกันวางแผนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างเป็นระบบลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานและสามารถสนับสนุนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับโดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องจากข่าวคราวที่มีการกราดยิงกันในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมครม.คณะรัฐมนตรีครับ
พี่น้องที่รักทั้งหลายนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐ

0: มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.ได้เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินี่คือชื่อนะครับเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมได้และนำไปปฏิบัติและก็เตรียมหารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกรมสุขภาพจิตและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดคุยในองค์รวมยกระดับให้เป็นวาระระดับชาติวางแผนอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วครับทั้งในส่วนบุคลากรและนักเรียนด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเรื่องของยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลประชาชนกันหน่อยว่ายังไงถ้าข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆก็ต้องไปถามกระทรวง DE แล้วครับโดยกระทรวง DE เขาผนึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วครับเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองข้อมูลประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า DE นี่แหละครับได้ออกมาเปิดเผยว่าจากการสืบสวนและรวบรวมข้อมูลผ่านดาร์กเว็บและช่องทางต่างๆก็พบว่าปัจจุบันนั้นมีข้อมูลการล็อกอินรั่วไหลทั่วโลกกว่า 50,000 ล้านบัญชีโอ้โหยมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับ 50,000 ล้านบัญชีเจ้านะครับขณะที่ในประเทศไทยนั้นก็พบข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของภาครัฐเกือบ 30,000 ระบบและภาคเอกชนกว่า 35,000 ระบบครับสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะเร่งด่วนนั้นได้มอบนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมด้วยกันไปดำเนินการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีทันใดเพื่อซื้อเวลาไปก่อนและก็ลดความเสี่ยงจากการถูกสวมสิทธิ์พร้อมทั้งได้สั่งการให้ทำความสะอาดระบบภายใน15วันเพื่อตรวจสอบว่าระบบใดยังใช้งานอยู่หรือระบบใดที่ปิดไปเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ว่าระบบหลังบ้านยังเปิดช่องโหว่ให้ผู้ประสงค์ร้ายต่างๆนานาเหล่านี้เข้าถึงได้โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11สิงหาคม2569ทางกระทรวง DE จะนำเสนอมาตรการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนให้ปลอดภัยสูงสุดเข้าสู่ที่ประชุมครม.ครับพี่น้องไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอย่างไรกันบ้างโดยนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งนี่ชื่อโครงการครับพร้อมทั้งได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลว่าทางรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือตัวย่อสทบนี่แหละโดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีไปเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะที่เรียกว่าคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งแหละครับในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบซึ่งก็มีต้นทุนทางการเงินที่สูงและมีเงื่อนไขที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อฐานะทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชน หากประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจนะครับและนอกจากนี้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสธบ.นี่แหละก็ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งก็จะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับทางด้านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาย้ำในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งบอกว่าหวังสร้างรายได้ในระดับชุมชนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เดินหน้าไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนในต้นทุนที่เหมาะสมนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดกิจการโดยเป็นการส่งต่อแรงจากการกระตุ้นกำลังซื้อไปสู่การสร้างรายได้ในระดับชุมชนสำหรับเกษตรกรรัฐบาลก็ได้ผลักดันโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.วงเงิน 30,000 ล้านบาทระยะเวลาโครงการ3ปีด้วยกันเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนและเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพในขณะที่ภาคธุรกิจนั้นโดยเฉพาะ SME ทางรัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการที่ชื่อว่า SME Credit Boostเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อควบคู่ไปกับปิดหนี้ไวไปต่อได้เพื่อช่วยผู้ประกอบการที่มีภาระหนี้ให้สามารถปรับโครงสร้างหนี้และกลับมาดำเนินธุรกิจได้ต่อไปและตอนนี้ก็เริ่มมีสินเชื่อกระจายเข้าสู่ระบบกันแล้วพร้อมเตรียมขยายกลไกความช่วยเหลือเหล่านี้ไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME ได้เข้าถึงเงินทุนในลักษณะคู่ขนานกับธนาคารพาณิชย์นั่นเองครับพี่น้องไปดูตัวเลขเงินสะพัดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยว่าเป็นยังไงโดยรัฐบาลบอกมาเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินสะพัด 1.06 แสนล้านบาทร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 1.9 ล้านรายด้วยกันพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1.06 แสนล้านบาทโดยข้อมูลณวันที่9สิงหาคม2569เวลา23นาฬิกามียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 106,630.53 ล้านบาทจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,460,623 รายและก็มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,99,641 ร้านค้าด้วยกันอันนี้สะท้อนการกระจายกำลังซื้อไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากในวงกว้างนะครับแล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้ไม่ใช่มาตรการโดดๆแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มกำลังซื้อและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนไปสู่การเติมทุนลดต้นทุนทางการเงินและแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการมีสภาพคล่องสามารถสร้างรายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้นั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่เรื่องของ Thailand Local SDG Plus Expo 2026ซึ่งงานนี้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานนี้ต่อไปซึ่งก็เป็นการรวมสินค้ารักโลกจาก76จังหวัดกว่า 1,000 รายการเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าจัดงานที่ชื่อว่า Thailand Local SDG Plus Expo 2026ต่อเนื่องไปเป็นปีที่4แล้วครับเพื่อยกระดับผู้ประกอบการชุมชนและ SME ทั่วประเทศไทยเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าไทยที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนโดยในปีนี้นั้นได้รวมสินค้ารักโลกจากผู้ประกอบการ76จังหวัดกว่า200บูธด้วยกันมากกว่า 1,000 รายการทั้งอาหารและเครื่องดื่มแฟชั่นเครื่องหนังและเครื่องประดับผ้าและเครื่องแต่งกายเครื่องใช้และของตกแต่งบ้านกันด้วยรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม โดยจะนำวัสดุเหลือใช้วัสดุธรรมชาติและวัตถุดิบท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจกันด้วยแล้วตั้งเป้าหมายว่าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาทครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับงาน Thailand Local SDG Plus Expo 2026นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่ไหนครับก็ที่ฮอล์7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกันหน่อยว่าตัวเลขเป็นยังไงฟื้นตัวขึ้นหรือไม่อย่างไรซึ่งทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติฟื้นตัวเข้าไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ12ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในช่วงวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคม2569ภาพรวมการท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มขยายตัวอย่างชัดเจนกลุ่มตลาดระยะใกล้มีการขยายตัวอย่างโดดเด่นทีเดียวซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวจำนวน 421,215 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.11 จากสัปดาห์ก่อนโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในประเทศจีนและการเดินทางต่อเนื่องในช่วงวันหยุดของหลายตลาดอย่างเช่นญี่ปุ่นและอินเดียกันด้วยครับขณะที่กลุ่มตลาดระยะไกลก็มีจำนวนนักท่องเที่ยว 215,554 คนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.39 จากสัปดาห์ก่อนหน้าโดยตลาดยุโรปนี้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องและครับจากปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเส้นทางบินทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา 636,769 คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 69,457 คนหรือร้อยละ 12.24 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 90,967 คนต่อวันครับสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกได้แก่อันดับ1ประเทศจีนอันดับ2มาเลเซียอันดับ3อินเดียอันดับ4ญี่ปุ่นและอันดับ5เกาหลีใต้ครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะขนาดมีตีคองร้องข่าวก็ยังคงคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายสั้นๆไม่เกิน30วินาทีครับใกล้วันแม่ราคาดอกมะลิถีบตัวแรงนะครับจากเดิมนะฮะอยู่ที่ประมาณ550บาทถึง700บาทต่อกิโลกรัมล่าสุด ณวันนี้ดอกมะลิไทยนะครับสามารถจะพุ่งไปราคาแรงได้ถึงประมาณ 2,000 บาทต่อกิโลกรัมมากขึ้นกว่าเดิมถึง4เท่านะครับ
1: ค่ะพรุ่งนี้วันแม่ก็พาคุณแม่ไปเที่ยวกันได้แล้วก็การไฟฟ้าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยนะคะก็คือจัดโปรพาคุณแม่นั่งรถไฟฟ้าหรือว่า MRT ฟรี4สายสายสีน้ำเงินสีม่วงสายสีเหลืองและสายสีชมพูนะคะ
2: ครับผมนะฮะวันนี้พวกเราสองคนนะครับคุณพิริยาพรและผมพฤทธิ์และพี่สายชนนะฮะต้องลาไปก่อนนะครับนำท่านไปรับฟังข่าวภาพ 7:00 นวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นหลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายการแข่งขันพูลเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026แอมนครปฐมวรัฒนันสุภกฤตเนตรคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงให้เพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและพกพาอาวุธปืนทั่วประเทศพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านกระทรวงศึกษาธิการเตรียมเสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประชุมหารือร่วมกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ณกระทรวงมหาดไทยวันนี้ว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อจัดระเบียบการครอบครองและการพกพาอาวุธปืนให้มีความเข้มงวดสูงสุดพร้อมเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
3: ก็ต้องเรียนย้ำอีกครั้งไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะพกพาอาวุธปืนไปไหนมาไหนได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในสถานที่สาธารณะใครพกพาไปเนี่ยผิดกฎหมายแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวยังไงไม่ได้ทั้งนั้นใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายเนี่ยออกไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วใบพกเหล่านี้มีอายุเพียง1ปีนี่ปี69แล้วนั้นไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย
2: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษาว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อให้กระทรวงอื่นๆสามารถให้ความเห็นเพิ่มเติมและนำไปปฏิบัติพร้อมเตรียมหารือกับเลขาราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยเนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและต้องดูแลทุกอย่างให้ทั่วถึงขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ครูที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถขอย้ายหรือปรับเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานได้เป็นการ